0: ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
1: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนซึ่งได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกสำหรับการเยียวยาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมนี้ยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวจะได้รับเงินเยียวยาในวันนี้โดยประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัว13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลเป็นอย่างดี
2: ขณะนี้จะต้องเริ่มจ่ายเงินค่าเยียวยาแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่จังหวัดได้เข้าใจครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องที่ได้ประสบภัยก็ได้สูญเสียทรัพย์สินสิ่งของของมีค่าของท่านไปนั้นยิ่งได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เร็วเท่านั้น
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าได้ประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจัดส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วโดยผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409นันทิกากิจปาโลรายงาน
3: หน่วยงานความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำ
4: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมนภาค4เปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเกือบ100จุดแบ่งเป็นเหตุระเบิด35จุดและเผา60เหตุการณ์ทั้งการเผายางและเผาสถานที่ต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายมากเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองโดยจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วแต่หากหลังจากนี้มีสถานการณ์ที่จะควบคุมไม่ได้ก็อาจจะประกาศเคอร์ฟิวต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บหลักฐานเพื่อสืบหาเบาะแสผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามในทุกพื้นที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
5: ก็น่าจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วว่ามีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองตอนนี้ผมได้สั่งทุกชกจังหวัดก็ให้ยกระดับมีการเข้มงวดทุกพื้นที่นะมีการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามทุกจุดอยู่แล้วครับ
4: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทางนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งรัดการสอบสวนสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพราะอาจทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
6: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานียืนยันรัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยรวมทั้งดูแลประชาชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4บริเวณเนิน500ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมทหารที่ประสบอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอานม้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพยังคงมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนขอประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันไทยไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบ
3: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากลนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
7: แต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอกค่ะลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมโครงสร้างของเกษตรกรรมโครงสร้างของสินค้าหรือโครงสร้างของการทำธุรกิจก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ควรจะเห็นตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างที่สมควรจะเป็นไม่กังวลนะคะเราทำดีที่สุดแล้ว
3: ทั้งนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า60%แล้วโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
6: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านGamification วิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้กบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละบุคคลพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ท ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง14ธันวาคมนี้ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. SI GPF Communityสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดอีสานตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังหมดทางเลือกในความพยายามเพื่อเอาชนะอิหร่านจากการทำสงครามในตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติต่ออิหร่านอย่างให้เกียรติในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยยึดหลักความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านในวันนี้
3: นายกรัฐมนตรีโจนาสกาสโตแห่งนอร์เวย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลนอร์เวย์จะให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่าราว 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2570โดยเงินความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้แก่กองกำลังยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของยุโรปด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนยอมรับว่ากองกำลังยูเครนมีงบประมาณขาดดุลราว 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเร่งเบิกจ่ายเงินกู้บางส่วนจากวงเงิน 90,000 ล้านยูโรภายในปีนี้เพื่ออุดช่องว่างด้านงบประมาณดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ Xi'an International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียเป็นการแข่งขันระดับ Asian Continental Series สูงกว่าระดับ C1 โดยผลในรายการ Cross Country รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง16กิโลเมตรเป็นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มแกร่งคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา1ชั่วโมง 30.40 นาทีเพิ่มคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ส่วนเหรียญทองเป็นของอูรันดารี่จากอินโดนีเซียเวลา1ชั่วโมง 27.20 นาทีส่วนรุ่นประชาชนชายระยะทาง 22.4 กิโลเมตรพูนสิริมงคลทำผลงานดีที่สุดด้วยอันดับ7ขณะที่ทัพจักรยานเสือภูเขาไทยคว้ารวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมปิ่นพักเชียงสวนเป็นนักปั่นสายเลือดใหม่ที่น่าจับตาแต่ต้องเพิ่มประสบการณ์เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับแถวหน้าของเอเชียศึกรถซูเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเรสที่6สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ปิดฉากด้วยผลงานอันดับ1และ2ในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 หลังปิติพิรมภักดีนำ Honda NSX GT3 หมายเลข12เข้าเส้นชัยอันดับ1ตามด้วยวรวุฒิพิรมภักดีกับรถ Ferrari 296 GT3 หมายเลข89เข้าอันดับ2หลังจบสนามนี้คู่ของปิติและกันตศักดิ์กุศิริมีคะแนนรวม127คะแนนนำจ่าฝูง GT3 ขณะที่วรวุฒิกับคาร์โรแวนแดมมี77คะแนนหลังอันดับ3โดยสนามถัดไปจะแข่งขันระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่จังหวัดบุรีรัมย์เทนนิสอาชีพหญิง WTA 500รายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลันนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ79ของโลกลงสนามพ่ายให้กับมาเรียติโมเฟเยวามืออันดับ96ของโลกจากอุซเบกิสถาน1ต่อ2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบเมนดรอไปอย่างน่าเสียดายนายสมศักดิ์นิสวัตรตระกูลได้รับการแต่งตั้งจากนายสงวนโคสาวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาวงการยิงธนูไทยให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเตือนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการการแข่งขันหรือซุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์สดหรือการอัดคลิปและภาพถ่ายที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันและอยากขอให้นักกีฬามุ่งเป้าหมายกับเกมการแข่งขันให้มากที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35
13: 1นาทีกับกปท.โรงเรียนคือพื้นที่ที่มีเด็กและผู้ปกครองสัญจรจำนวนมากผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนคือเวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.และเวลา 15:00 น.ถึง 16:30 น.เป็นช่วงที่มีการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองการหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนจะช่วยลดความแออัดลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นขับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคารพป้ายจราจรขับรถผ่านบริเวณโรงเรียนควรลดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามและจุดที่มีเด็กเดินหรือข้ามถนนเพื่อเพิ่มเวลาในการสังเกตและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยระวังเด็กข้ามทางม้าลายและระวังเด็กวิ่งเล่นหรือวิ่งตัดหน้าเด็กอาจมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากและอาจมองเห็นรถหรือประเมินระยะห่างได้ไม่ดีผู้ขับขี่จึงควรชะลอความเร็วและพร้อมหยุดรถเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายและเตรียมพร้อมหยุดรถอยู่เสมอรับส่งน้องๆอย่างปลอดภัยควรสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกครั้งที่เดินทางและควรรับส่งนักเรียนในจุดที่ปลอดภัยไม่จอดกีดขวางทางจราจรหรือทางข้ามให้ทางรถรับส่งนักเรียนควรชะลอความเร็วและให้ทางไม่เร่งแซงหรือขับเบียดผ่านเพราะอาจมีนักเรียนเดินลงจากรถหรือข้ามถนนบริเวณใกล้เคียงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนสมดุลนิเวศท้ายน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลายน้ำหรือสมดุลนิเวศท้ายน้ำมุ่งสร้างความสมดุลให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนผ่านแนวทางสำคัญประการแรกคือการพัฒนาโครงสร้างสำรองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำควบคู่กับการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำให้ไหลเวียนได้ทั่วถึงเพิ่มออกซิเจนและฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้พื้นที่ปลายน้ำกลับมามีสมดุลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยค่ะ
19: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
21: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
20: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
21: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
20: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
22: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
19: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า250รายการมาจัดแสดงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
23: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
24: สวัสดีค่ะคุณนันพัฒน์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
23: ค่ะท่านอธิบดีคะการจัดงาน IP Fair มาเป็น IP Course Venture Thailand 2026เนี่ยค่ะแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรคะ
24: ค่ะก็งาน IPX Venture Thailand 2026เนี่ยนะคะปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีแรกของการจัดงานนะคะ เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการรวมพลังความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานนะคะปกติอะค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เราจะมีงานประจำปีที่นำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีมาแสดงแล้วก็พยายามจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการเราก็จะเรียกว่างาน IP Fair นะคะในส่วนของหน่วยงานของอวนะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัวย่อคือสกสวค่ะเขาก็จะมีงานประจำปีของเขาเรียกว่างาน Venture Rise Thailand เป็นงานแสดงนวัตกรรมเช่นกันนะคะปีนี้ค่ะสองหน่วยงานเราก็เลยมองว่าเราน่าจะร่วมมือจับมือกันทำงานนะคะเป็นครั้งแรกก็เลยผนวกสองงานที่เคยจัดเป็นประจำเข้ามาเป็นงานใหญ่นะคะรวมกันหนึ่งงานนะคะเรียกว่างาน IPX Venture Rise Thailand 2026ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง 27-29 สิงหาคมที่ฮ.8 นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองค่ะ
23: ค่ะท่านอธิบดีคะทีนี้งานนี้เนี่ยจะช่วยนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพได้อย่างไรบ้างคะ
24: ค่ะเนื่องจากงานนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการจะเน้นนะคะเราอยากจะให้ผู้ที่มีงานนวัตกรรมผลิตงานนวัตกรรมก็คือนักวิจัยค่ะได้นำผลงานนะคะวิจัยหรือว่านวัตกรรมต่างๆซึ่งมีการยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะมาแสดงนะคะในงานนี้ก็จะมีนักวิจัยนำผลงานประมาณนะคะขั้นต่ำเนี่ย250ผลงานนะคะมาแสดงในงานนี้ส่วนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพนะคะเรามองว่าในยุคนี้ค่ะซึ่งเป็นยุคที่รัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็มองว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการของไทยในปัจจุบันนะคะต้องพยายามที่จะมีขีดความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเรามองว่า SME หรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเอานวัตกรรมนะคะมาสอดแทรกในกระบวนการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ค่ะเราก็คิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้มาช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมงานเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าหรือบริการของตัวเองนะคะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเพราะว่างานนี้ค่ะเราแบ่งผลงานนวัตกรรมมาค่ะออกมาเป็น5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยนะคะกลุ่มแรกก็จะมีเรื่อง Health Tech ก็คือเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กลุ่มที่3จะเป็นนวัตกรรมดิจิทัลนะคะที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลุ่มที่4จะเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็กลุ่มที่5จะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะซึ่งเรามองว่า5กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพอะค่ะอย่างน้อยถ้ามาเดินในงานนี้ท่านจะได้ช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรวมไปจนถึงนักลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะต่อยอดนะคะหรือว่าไประดมทุนเพื่อที่ว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องการให้มีการไปผลิตนะคะอาจจะมีโปรโตไทป์อยู่ในงานแล้วอาจจะต้องการที่จะทำดีลทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเพื่อจะไปผลิตให้เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยนะคะตรงนี้เราก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะมีส่วนช่วยนะคะทั้งนักวิจัยให้เจอกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนค่ะ
23: ค่ะทีนี้กลุ่มสินทางปัญญาเองค่ะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
24: ค่ะงานครั้งนี้ค่ะเราจะจัดขึ้น3วันนะคะ 27-29 สิงหาคมนะคะเราคาดว่าน่าจะมีผู้สนใจมาเข้าร่วมในงานเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 5,000 คนนะคะแล้วก็เราอยากจะให้เกิดการเจรจาจากผู้ธุรกิจเมื่อสักครู่ที่เรียนไปว่าผลงานที่นำมาแสดงมาโชว์ในงานเนี่ยค่ะควรจะสามารถจับคู่ธุรกิจหรือ business matching ได้ไม่ต่ำกว่านะคะ100คู่กับผู้ประกอบการนักลงทุนที่จะเอางานนวัตกรรมไปต่อยอดนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะมีการซื้อขายสิทธิ licensing สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปนะคะไม่น้อยกว่า50ล้านบาทแล้วก็เราก็อยากจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเนี่ยค่ะให้ต่อยอดนำนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยภายหลังการจัดงานนะคะแล้ว เรามองว่าเป้าหมายระดับประเทศเนี่ยค่ะทรัพย์สินทางปัญญานะคะ สามารถที่จะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจได้ค่ะ
23: ค่ะทีนี้ทางกรมเนี่ยมีแผนหรือมีนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะในการผลักดันลิขสิทธิ์แล้วก็ผลงานสร้างสรรค์ของคนไทยเนี่ยให้สามารถขยายไปส่วนแบ่งในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะ
24: ค่ะก็เรามองว่านะคะในงานครั้งนี้ค่ะเราจะเชิญชวนนะคะนอกจากผู้ประกอบการนักธุรกิจของไทยแล้วอะค่ะเรายังมีการประสานกับสมาคมการค้านะคะต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมไปจนถึงสถานทูตนะคะต่างๆด้วยเพราะว่าเรามองว่าถ้ามีการซื้อขายหรือจับกู้ธุรกิจนะคะสามารถส่งออกนะคะไปในสากลในโลกได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดนะคะนอกจากนั้นนะคะทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนอกจากจะขายในบ้านเราแล้วก็ยังมีการส่งออกไปด้วยค่ะเป็นผู้ส่งออกก็จุดนี้น่าจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้แล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมไทยสู่สากลได้ด้วยค่ะ
23: ค่ะท่านอธิบดีคะสุดท้ายนี้ค่ะกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานรวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่จะเข้าไปเดินเนี่ยจะได้รับจากงานนี้ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
24: ค่ะก็สั้นๆนะคะงานนี้ก็จะมีทั้งการนำนวัตกรรมมาแสดงศักยภาพนะคะ250ผลงาน5กลุ่มเทคโนโลยีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมีพาวิเลียนนะคะขององค์กรที่มีศักยภาพในประเทศไทยก็นำผลงานนวัตกรรมระดับประเทศมาแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือ SCG นะคะมีทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้เปิดจุดบริการแบบครบวงจรที่พร้อมให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์นะคะรวมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนนะคะพร้อมให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดไปจนถึงเรื่องการประเมินนะคะมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาการวางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะโซนที่สำคัญนะคะคือโซนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสัมมนานะคะตลอดทั้ง3วันนะคะก็จะมีเวทีกลางจะมีการเสวนานะคะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างธุรกิจนะคะรวมทั้งโซน Business Matching นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะที่สนใจหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาช้อปปิ้งเยี่ยมชมงานนวัตกรรมอะค่ะมาเดินในงานนี้ค่ะ IPX Venturerise Thailandสองศูนย์สองหกค่ะวันที่27-29สิงหาคมค่ะ
23: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
24: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: ท่านผู้ฟังคะการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีสามารถยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เปิดโอกาสการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและตลาดใหม่อย่างเป็นรูปธรรมแก่ไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17-22สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับประชาชนโดยการเยือนออสเตรเลียถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีการหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์พร้อมจัดทำแถลงการร่วม2ฉบับด้านอาชญากรรมข้ามชาติ และกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนซึ่งไทยยังนำเสนอศักยภาพด้านพลังงานโดยเสนอการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานให้แก่ออสเตรเลียเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้ให้ประเทศ
2: เนื่องจากประเทศไทยเราได้ถือว่าผู้ที่ทำผิดกฎหมายข้ามชาติโดยเฉพาะยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้ทำการปราบปรามอย่างเข้มข้นตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงินหรือการประกอบอาชญากรรมที่เขาเรียกไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
1: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบกลุ่มการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนอีกด้านสำคัญคือการเชื่อมโยงภาครัฐกับภาคธุรกิจโดยนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร T&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และ Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดย T&G สนใจใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลางขณะที่ Skyline สนใจลงทุนในธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวในไทย
2: เราก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขาไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ครอบคลุมไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนั่นคือเขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำมาเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตร
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้ T&G ต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงนำองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมพืชมาพัฒนาร่วมกับเกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดต่างประเทศผลการเยือนครั้งนี้จึงครอบคลุมทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ความมั่นคงและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตั้งแต่การค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีสะท้อนการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพัฒนาภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ครั้งที่1/2569ซึ่งมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินโดยเบื้องต้นได้พิจารณาอัตราจัดเก็บไว้ที่450 บาทต่อคนซึ่งจะมีการเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักซึ่งเงินที่ได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วย
7: รับฟังความคิดเห็นทางการและไม่ทางการมาพักใหญ่แล้วล่ะทุกคนก็เห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีกองทุนในลักษณะนี้หาเงินนอกงบประมาณมาช่วยขับเคลื่อนมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับยกระดับทุกด้านนะครับการท่องเที่ยวในประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นการจัดเก็บเงินกองทุนนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะดำเนินการให้เสร็จดูแล้วก็คงต้องต้นปีหน้าอย่างไวที่สำคัญก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลังจากไอ้นั้นแล้วต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ต่างทางทูตสารทูตประเทศต่างๆและท่องเที่ยวต่างๆได้เข้าใจด้วยครับ
5: ด้านนางสาวณัฐรียาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเสริมว่าในระยะแรกจะเริ่มเก็บจากการเดินทางผ่านช่องทางอากาศเป็นลำดับแรกและจะเริ่มจัดเก็บในการเดินทางทางบกและทางน้ำถัดไปอีก1ปีซึ่งจัดเก็บในอัตรา450บาทเท่ากันโดยอัตราจัดเก็บนี้เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งต่อยอดจากผลการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคยประเมินไว้ที่300บาทถือเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป
6: ทุกคนก็ทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเงินเฟ้ออะไรพวกนี้เราก็มีการศึกษาแล้วก็คำนวณเลทเข้าไปโดยใช้ปัจจัยทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นโมเดลมาตรฐานที่ใช้ฟอร์มูลามาตรฐานที่เขาคำนวณออกมาจนได้เลทมาที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ490ขึ้นไปได้ซ้ำแต่เราก็ดูแล้วว่าประมาณ15เหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบทางนักท่องเที่ยวมากมันเกินไปเราก็เหมาะสมในการที่จะเก็บเพื่อมาใช้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกองทุนนะคะ
5: การตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเม็ดเงินนอกงบประมาณถือเป็นก้าวสำคัญที่จะปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินที่450บาทแม้ในมุมหนึ่งอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มต้นทุนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวแต่หากมองในมิติเศรษฐกิจมหาภาคนี่คือการปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่สำคัญอย่างไรก็ตามโจทย์ใหญ่ที่สุดของภาครัฐคือทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายรู้สึกถึงความคุ้มค่าผ่านการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและคุณภาพการบริการที่จับต้องได้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
8: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชนติดตามจากรายงานค่ะ
9: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service ทั้งการรับแจ้งเหตุประสานระงับธุรกรรมและติดตามเส้นทางเงินและด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีอีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันไม่ว่าทรัพย์สินจะถูกแปลงเป็นรูปแบบใดต้องแม้รอดพ้นสายตาของรัฐนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันภาแสนตุ้มรายงาน
8: ท่านผู้ฟังคะกรมการศาสนานำร่องจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาไปยัง4โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
10: ในช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาในประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงสร้างความสูญเสียและความสะเทือนใจแก่คนไทยแม้เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการในการดูแลอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญของการดูแลเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหนึ่งในนั้นคือกรมการศาสนา ากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดกิจกรรมธรรมะฟันน้ำนมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลปลูกฝังคุณธรรมและสติให้แก่เด็กอายุ 4-6 ปีและครอบครัวผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เช่นศิลปะนิทานและการฝึกสมาธิแต่ได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆปีนี้จึงนำร่องจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0: การคิดวิเคราะห์การที่จะแก้ปัญหาไม่จะเป็นแม่กลุ่มเพื่อนก็ดีกลุ่มผู้ปกครองก็ดีนะครับในการที่จะให้เรียกว่าสุขภาวะนะครับทางกายและใจครับสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะครับจับหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าก็เรื่องของการเรียนก็ดีการคบเพื่อนก็ดีหรือการเป็นการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตนะเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เด็กเราเป็นเด็กที่เป็นคนเก่งครับมีคนดีแล้วก็มีคุณภาพ
1: สำหรับกิจกรรมที่นำมาให้เด็กได้เรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบอาทิการเรียนรู้การค้นหาศักยภาพและเป้าหมายชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จควบคู่กับการเรียนรู้หลักธรรมได้แก่ศีลการให้ความกตัญญูการให้อภัยและการคบคนดีพร้อมฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างสติและปัญญาตลอดจนกิจกรรมสันทนาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอีก3แห่งได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีและโรงเรียนสตรีวัดระฆังจากนั้นจะประเมินผลและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการในการต่อยอดเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กต่อไปมาริชโยรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวัชิระเมธี
4: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
7: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
7: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ปะกับผมนะครับดีเจบอยรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูนครับวันนี้ปะพ่อแม่พี่น้องมาแอวนอกสถานที่แล้วครับซึ่งวันนี้มาไกลที่เชียงใหม่แต่ว่าบุคลากรทีมงานเหล่านี้ของกระทรวงเกษตรทำงานที่ลำพูนครับสถานการณ์น้ำท่าก็ตอนนี้ก็ยังคิดว่านะครับก็ยังมีปริมาณฝนที่ตกชุกมาอยู่นะครับแล้วก็ขอพี่น้องได้เฝ้าระวังนะครับก็น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะครับขอให้แจ้งทางอำเภอท้องที่ท้องถิ่นนะครับใกล้บ้านของเฮาก็คือพ่อหลวงบ้านกำนันนะครับก็จะได้ฝากเตือนภัยไว้ตัวเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเกาะปลามาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับมาแหมกรมกรมหนึ่งนะครับที่ทำงานควบคู่กับกรมส่งเสริมการเกษตรแต่เป็นเฉพาะทางเฉพาะทางด้านไหนครับคือด้านข้าวครับที่เฮาหันอยู่มูนี้วันนี้เฮาปะกับผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำชื่อได้แล้วครับ
1: ครับผมนายชาติพันเหล็กนะครับก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่นะครับก็ได้ย้ายมาจากพะเยานะครับมาอยู่นี่ได้2ปีแล้ว
0: 2ปีแล้วนะครับแล้วอันนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยภารกิจหลักๆทำมาอย่างห้อง
1: คือภารกิจหลักนะครับก็คือผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีนะครับสู่พี่น้องเกษตรกร
0: ครับ
1: ครับถ้าทางด้านการตลาดนี่ก็จะมีอยู่ดูรับผิดชอบ3จังหวัด
0: ค
1: ือเชียงใหม
0: ่
1: ลำพูนแล้วก็แม่ฮ่องสอน
0: ครับ
1: ด้านการตลาดเนาะส่วนเรื่องวิชาการเนี่ยนะครับเรื่องโครงการอย่างต่างๆนี่จะรับผิดชอบทางด้านของจังหวัดลำพูนเป็นหลักครับ
0: มาถึงวิชาการงานส่งเสริม
1: แม่นครับเพราะว่าโครงการต่างๆโครงการหลวงโครงการพระราชดำริศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ
0: ่
1: เกษตรอัจฉริยะนี่นะครับ
0: ครับ
1: นะครับก็จะรับผิดชอบจังหวัดลำพูนเป็นหลักนะครับ
0: ในปีนี้เนี่ยได้ทำงานอย่างลงไปที่จังหวัดลำพูนพ่อครับ
1: นโยบายนะครับโครงการตามที่นโยบายของกรมการข้าวเนี่ยนะครับก็มีโครงการศูนย์ข้าวชุมชน
0: ครับ
1: ซึ่งเฮาดำเนินการมีทั้งหมด24กลุ่มของในจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็นาแปลงใหญ่อยู่9แปลง
0: คร
1: ับในเขตพื้นที่ลำพูนคือเฮาเนี่ยจะพัฒนานะครับแล้วก็ส่งเสริมนะครับด้านการผลิตข้าวนะครับคือมีคุณภาพผลผลิตสูงแล้วก็ต้นทุนการผลิตลดลงนะครับดีจะถ่ายทอดความรู้ต่างๆเนาะกับไปยังกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเนี่ยกระจายไปยังชุมชน
0: ครับ
1: ที่ตั้งของกลุ่มอยู่นะครับ
0: ครับอันนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แม่น
0: เข้านี่ต้องถามนิดนึงเอ๊ะหลายๆคนนะคุณผู้ชมคุณฟังหลายๆคนเนี่ยสงสัยผมนะว่าอ๋อชาติคือจะอี้ครับว่าอันเข้าเลขกู้กับเลขขี่เนี่ยมันเป็นจะได้มันต่างกันจะได้เลขคู่กับเลขขี่และไอ้คำว่ากอขอมันย่อมาจากอะไรอย่าง
1: คำว่ากอขอเนี่ยก็คือกรมการข้าว
0: อ๋อที่เขาหันเพื่อเข้ากอขออย่างนี้มั้งก
1: ็ครับ
0: อันละเลขบางอันก็เป็นแล้วก็เป็นกอขอนั้นกอขอนี้เองเลย
1: คือเลขขี่เนี่ยจะเป็นข้าวเจ้านะครับ
0: อ๋อครับ
1: ถ้าเลขคู่นี่จะเป็นข้าวเหนียวยังกอขอหกนะครับเคยเป็นข้าวเหนียว
0: ครับ
1: นะครับก็ขอซีฟจะเป็นข้าวเหนียว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เลขขี้ก็ขอ49เงี้ยนะครับก็ขอ109อย่างงี้นะครับนี่แหละครับมันก็เป็นข้าวเจ้านะคร
0: ับเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: แม่น
0: นะครับ
1: ต้องกำหนดอย่างงี
0: ้ต้องกำหนดอย่างงี้เนาะ
1: ครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์ก็คือทำหน้าที่ในการส่งเสริมวิชาการ
1: ครับ
0: คือเฉพาะจังหวัดลำพูนเท่านั้น
1: แม่น
0: เพราะว่าในที่ในเชียงใหม่เนาะว่าจะมีที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่เดียวมีศูนย์เนี่ยแหมพ้องครับเนี่ย
1: คือทางด้านวิชาการเนี่ยศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่กับศูนย์วิจัยข้าวเสมิงเพิ่นจะรับผิดชอบอยู
0: ่น
1: ะ
0: คร
1: ับแต่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่จะรับผิดชอบด้านวิชาการและการดำเนินการโครงการต่างๆเนี่ยนะครับในจังหวัดลำพูนครับ
0: อ๋อครับมันเป็นลักษณะจีอีเน
1: า
0: ะแบ่งงานกันไป
1: และแม่ฮ่องสอนนี่ก็ยังมีศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนอยู่ครับเป็นผู้รับผิดชอบอยู
0: ่โอ้ครับแม่ฮ่องสอนก็ยังมี
1: แม่ฮ่องสอนมีอยู่ที่ปากมะพร้าวครับครับ
0: อันนี้เชียงใหม่มี3ศูนย์เนาะแม่ฮ่องสอนมีศูนย์1เนาะ
1: ครับแม่น
0: แป้มีก
1: ็แป้มีคร
0: ับ แป้มีเนาะ
1: แป้มี
0: น่านมี
1: บ่มี
0: น่านบ่มี
1: คือศูนย์วิจัยข้าวแป้จะรับผิดชอบจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแป้จะรับผิดชอบจังหวัดแป้ซึ่งผมก็เคยอยู่ที่แป้มา7ปี
0: 7ปีนะและที่พะเยามี
1: ที่พะเยานี่ก็จะมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา รับผิดชอบทางด้านการตลาดนี่ก็คือจังหวัดพะเยาแล้วก็เชียงไฮ้แต่ทางด้านวิชาการเนี่ยศูนย์วิจัยเข้าเชียงไฮ้จะรับผิดชอบจังหวัดเชียงไฮ้แล้วเดี๋ยวนี้กำลังจะเปิดตัวน้องใหม่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงไ
0: ฮ
1: ้วันที่24นะครับ24ที่จะถึงเนี่ยคร
0: ับ
1: จะเปิดศูนย์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงไฮ้น้องใหม
0: ่
1: นะครับอยู่ที่อำเภอแม่ลาวนะครับ
0: เป็นว่ากรมการข้าวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมามีสำนักงานตั้งอยู่ในบางจังหวัดแต่ก็ครอบคลุม
1: แม
0: ่นครอบคลุมจังหวัด
1: ครับ
0: ทุกจังหวัดเลย
1: เปิ้นฮ้องว่าส่วนกลางในภูมิภาค
0: อ๋อส่วนกลางภูมิภาค
1: ครับ
0: นะครับและทีนี้เนี่ยผมถามหน่อยหนึ่งการปฏิบัติงานเนี่ยกับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเป็นจะได้พ้องในการทำงานร่วมกัน
1: ส่วนใหญ่เนี่ยการทำงานเนี่ยจะทำงานแบบบูรณาการกันอยู่แล้วก
0: ับ
1: กรมส่งเสริม
0: ครับ
1: เพราะว่ากรมส่งเสริมเนี่ยก็คือผู้รับผิดชอบพื้นที่หลัก
0: อ
1: ยู่กับมวลชนอยู่กับเกษตรกรพี่น้องชาวนาเฮ
0: าน
1: ะครับในด้านข้อมูลข่าวสารหรือว่าข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรเนี่ยเราต้องการจะตั้งกลุ่มอย่างเนี้ยก็ต้องเกษตรจังหวัดนะครับ
0: กรมส่งเสริมการเกษตรไปน้องเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดต้องมาทำงานร่วมด้วยกัน
1: ต้องทำงานบูรณาการ
0: ครับ
1: ต้องผ่านเกษตรจังหวัดนะครับ
0: อันนี้ผมถามหน่อยวันนี้เกษตรกรหลายคนนะเนาะขึ้นทะเบียนส่งเสริมการเกษตรบก.แต่หมู่กรมปศุสัตว์ก็บอกเอ้ยต้องขึ้นทะเบียนปศุสัตว์ด้วยนะพี่ผมไปสัมภาษณ์มานะประมงก็ต้องใช้ของขึ้นทะเบียนผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างผู้ชาวมุเข้าต้องขึ้นทะเบียนเข้าแหมก็มันจะมันมีเห็น
1: เข้าเนี่ยการขึ้นทะเบียนเนาะการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ต้องหน่วยงานรับก็คือสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคร
0: ับ
1: ที่รับผิดชอบแต่ของกรมการเข้าเองที่พยายามนะครับว่าในเมื่อกรมการเข้าเนี่ยมีบุคลากรแค่ประมาณสัก900กว่าคน
0: ครับ
1: แล้วก็เปรียบเทียบกับพื้นที่นาที่เขารับผิดชอบเนี่ย
0: ครับซึ่งกรมนี่900
1: กว่าคนนะครับดังนั้นนะครับทางกรมการเข้าก็มีนโยบายนะครับที่ว่าตั้งชาวนาอาสาขึ้นมาน
0: ะครับ
1: นะฮะตามที่ประจำหมู่บ้านนะครับนะฮะก็พยายามจะให้ครอบคลุมซึ่งจะเป็นตัวแทนนะครับในการเชื่อมโยงระหว่างกรมการเข้ากับพี่น้องชาวนาเฮา
0: ครับแล้วค่ะก็คือหมายความว่าทำงานเนี่ยก็อิงข้อมูลการขึ้นทะเบียนของสำนักงานเกษตรจังหวัดมา
1: ครับครับ
0: เนาะครับเพื่อจะหัวคนผู้เข้าไปจะได้พ่อง
1: แม่นคร
0: ับครับเดี๋ยวเราไปฟังการทำงานลึกๆเบื้องหลังนะครับของผอ.ชาตินะครับกับทีมงานกรมการเข้าเดี๋ยวยังฟังเพลงสักกรรมก่อนนะครับพักสักกรรมครับ

เกษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน5แสนบาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอธกส.ทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร022807750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ครับมาปะอู้จ๋ากับผอ.ชาติเตือนหนึ่งนะครับในหลังจากฟังเพลงม่วนๆไปละผอ.ชาติถามได้พื้นที่ในจังหวัดลำปูนอะม่งได้ปลูกข้าวบ้องเนี่ยผมมีบางเตือนเนี่ยนะครับไปผมผ่านหน้าเขื่อนสาพัดมันก็มีพ่องมีหลายเอ๊ะมันมีกับอำเภอเมืองอย่างเดียวกันหรือมันมีอำเภออื่นมันมีอย่างมีหลายพ่องครับ
1: คือพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดลำปูนเน
0: า
1: ะถ้าเปรียบเทียบทางภาคเหนือแล้วก็จะนักก็คือนักกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพืชสวนนะครับพวกสวนลำไยมะม่วงนะครับแล้วมีพื้นที่ทำนาอยู่ก็ประมาณสักแสนไร่นาปีนะ
0: ครับ
1: ถ้านาปังนี่ก็ประมาณสัก20,000กว่าไร
0: ่
1: นะครับแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองเพราะว่าอำเภอเมืองเนี่ยจะมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ
0: ์
1: นะครับแล้วส่วนอำเภอรอบนอกที่ออกไปเนี่ยเคยเป็นปลูกข้าวแบบนาน้ำฝนนะครับ
0: นาน้ำฝน
1: นาน้ำฝน
0: พึ่งพาฝนฟ้า
1: เออพึ่งพาฝนฟ้าระบบชลประทานบอกให้มีย
0: ังเข้าถึงเตื้อแล
1: ้วบอกเข้าถึงเตื้อนะครับการปลูกมันจะเป็นอี
0: ครับ
1: แล้วพันธุ์ข้าวที่ปลูกเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปด้วย
0: มันมีอย่างพ่อง
1: คือพันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ละปูนน่ะของเฮาเนี่ยมันจะปลูกข้าวแบบถ้าเขตในอำเภอเมืองหรือว่ามีระบบน้ำชลประทานดีเนี่ยไปปลูกพวกสับปะตองนึ่งเป็นข้าวเหนียวค
0: ือ
1: ข้าวบ่อไว้แสงสามารถนับอายุได้นะครับ
0: ข้าวสับปะตองมั้ง
1: ข้าวสับปะตองนึ่ง
0: ข้าวไม่ไวแสง
1: ไม่ไวแสง
0: หมายความว่าหน้าหนาวนี่มันจะใหญ่ดี
1: ก็คือข้าวบ่อไวแสงเนี่ยแสงเนี่ยมันจะมามีผลต่อการ
0: เจริญเติบโต
1: แม่จะมามีผลต่อการออกรวงออกดอกแต่ถ้าข้าวไวแสงเนี่ยการออกดอกเนี่ยมันก็จะต้องใจแสงหมายถึงว่าแสงต้องสั้นลง
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้เป็นลักษณะนี้ก็คือที่เป็นที่อำเภอเมืองเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นดีระลุ่มน้ำใจน้ำเข้าถึงได
1: ้ครับ
0: ทั้ง
1: แล้วก็จะมีพันธุ์ใหม่ตอนนี้นะครับกรมการข้าว
0: ครับ
1: ปรุงข้าวพันธุ์ใหม่มาก็คือพันธุ์กข26นะครับ
0: 26ดูก่อน26คือข้าวเหนียว
1: แม่นเล็ก
0: เล็กกู้
1: เพราะไอ้อย่างเพราะว่าเข้ากข26หรือว่าเชียงราย72
0: ครับ
1: เน
0: า
1: ะเชียงราย72เพราะว่าเอามาทดแทนพันกขเมโจ2ซึ่งตอนนั้นอ่ะก็บูมเหมือนกันแล้วก็แต่เนื่องจากเฮาขาดหัวเชื้อพันไป
0: มันเลยหายเก็บกิบไปเลย
1: มันเลยเงียบเลยว่าเอาพันกข26นี่มาแทน
0: กข26มาแทน
1: ครับ
0: ค
1: ือข้อจุดเด่นของกข26เนี่ยก็คืออายุสั้นนะครับ
0: คือหมายความว่าก
1: ว่าสัมปะตอง
0: กว่าสัมปะตอง
1: ครับไปเกือบ10วันครับ
0: อาจจะต้องใช้เวลาถึง3เดือน
1: กว่าครับ
0: กว่ากะ
1: ครับเพราะว่าเข้าสัมปะตองนี่ก็ประมาณ135-140วันเนี่ยนะปักดำถ้าปักดำนี่มันจะชะงักกันจะเริ่มเติบโตออกไปแห่มสัก5วันนะ5วันนี่มันจะใหญ่รวดขึ้นไปเลยอ
0: ่
1: ะแต่ถ้านาปักดำเขาเนี่ยไม่ชะงักตอนเขาถอนกล้าไปปลูกเนี่ยครับ
0: ครับผมถามหน่อยหอชาติไอ้นี่ก็คือกข26นะคุณภาพข้าวนี่มันประปอกับข้าวเหนียวเขี้ยวงูก่อคือไอ้คนอย่างคนบริโภคทั่วๆไปอย่างพวกผมเนาะเวลาไปหาแม่ค้าที่ต่ำกะเนาะจะถามว่าอันนี้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูก่
1: อ
0: ถ้าเขี้ยวงูแบบมันกลิ่นจะล้ำนวลมันประปอกันก่อครับ
1: คือข้าวเหนียวเขี้ยวงูเนี่ยมันเป็นข้าวไวแสงนะครับคล้ายๆกข6นะครับคล้ายๆกข6เปิ้นเกยมันจะต่างสับปะตองนี่ต่างกันเพราะว่าข้าวมันเป็นข้าวนาปีได้ฤดูเดียวเขี้ยวงูนะ
0: ครับแค่ฤดูเดียวเท่านั้น
1: ฤดูเดียวแล้วผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าสับปะตองไร่ละเมื่อกี้ร้อยแต่สับปะตองนี่ถ้าดูแลดีๆตันกว่าครับแล้วกข6เนี่ยตันกว่าตันอัพขึ้น
0: ตันอัพแสดงว่ากข26กข26เนี่ยนะเป็นงานที่กรมการข้าวได้วิจัยและทดลองมาเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วแล้วก็เกษตรกรเอาไปปลูกได้ประมาณ3ฤดูละแล้วก็กระแสตอบรับดีนะคร
0: ับ
1: กระแสตอบรับดีแล้วมีแหมอย่างหนึ่งก็คือจุดเด่นของสับปะตองกับกข26ไม่ต่างกันอย่างสับปะตองเนี่ยเขาจะทนแรงได้ดีนะครับทนแรงได้ดีแล้วอย่างกข26เนี่ยถ้าน้ำอุดมสมบูรณ์เนี่ยผลผลิตจะสูงมากแต่ลักษณะถ้า แล้งเนี่ยจะทนแล้งนี่จะบ่ค่อยดีเท่าสมตองนะครับมันจะเด่นกว่ากันคนละอย่างครับ
0: ครับคืออย่างไรก็ตั้งแต่ขปกขอสาหกเนี่ยมันถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเรียบร้อยพัฒนาสายพันธุ์เอาจุดเด่นมาทั้งหมดแต่มีจุดด้อยอย่างเดียวคือว่ามันจะไม่ค่อยทนแล้ง
1: แม่นถ้านาเกิดของเกษตรกรรายใดเนี่ยน้ำบ่ค่อยเพียงพอเนี่ยนะผลผลิตก็จะบ่ค่อยสูงเต้าที่เฮาเต้ากับนาที่ว่าน้ำดีอ่ะครับ
0: ครับเอาละพูดถึงละเป็นเกษตรกรแล้วแบบปลูกข้าวมาละ วันนี้มันเลยจะปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ยังทันไหมแล้วก็วันเนี้ยอยากเอากอขอสหกมาปลูกเพราะว่าคนเมืองนะสุราปูเนี่ยบางอันคนยองเนี่ยพื้นฐานนะขี่ข้าวนึ่งโคตรเหมือนพื้นฐานของคนเมืองบ้านเฮา
1: ของคนเหนือเฮา
0: วันนี้ยังทันก่อนยังทันที่จะปลูกก่อน
1: ยังคือสำหรับฤดูฝนเนี่ยการปลูกข้าวเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นคือถ้าปลูกช่วงนี้เนาะถ้าปลูกช่วงนี้ก็คือเดือนสิงหานะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาเนี่ยจะออกดอกคำว่าถ้าเข้าอ่ะถ้าปลูกช่วงนี้ออกดอกเนี่ยมันจะตรงกับอากาศหนาวจะมีผลต่อการผสมเกสรครับ
0: อ๋อ
1: เข้าจะบ่ค่อยติดเม็ด
0: บ่ค่อยติดเม็ดใช่มั้ย
1: มันจะต่างจากเข้านาปีนะ
0: ครับ
1: เข้านาปีเนี่ยอย่างใดแสงเนี่ยมีผลต่อการออกรวงแต่สำหรับเข้าที่เข้ากอขอเนี่ยนะครับที่เคยปลูกมาถ้าออกรวงช่วงอากาศหนาวคือออกรวงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยนะครับผลผลิตจะน้อยการผสมติดจะบ่ค่อยดีเท่าใดคร
0: ับ
1: นะฮะอันนี้เป็นข้อเสีย
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็ถ้าเข้านาปีนะครับปกติปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อได้นะครับนี้ได้อยู
0: ่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ
1: เข้าไว้แสงนี่นะอย่างโกหกมะลินี่นะครับที่เขาปลูกกันนี่นะเขี้ยวงูได้ครับ
0: นี่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ
1: ่
0: อ
1: ได้ครับ
0: อันนี้ได้อันนี้ถามหน่อยเกษตรกรหลายๆคนบอกนี่นะเงี้ยมาเนี่ยนะบางเตื้อใจแบบนาขี้ค้านเนาะ
1: นาขี้ค้าน
0: ผลมันเป็นไรบ้างครับเรื่องนาขี้ค้านเนี่ย
1: นาขี้ค้านเนาะที่จริงนาขี้ค้านก็คือนาหว่านนาหว่านนาโยนหนีนะครับ
0: นา
1: โยนก็ดีมาน้อยนะครับคือนาหว่านเนี่ยต้นทุนการผลิตลดลงก็จริงนะครับแต่ข้อเสียคือพวกวัชพืชพวกหญ้าเนี่ยมันจะขึ้นนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าหลังจากหว่านไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเขาไม่สามารถที่เอาน้ำเข้าได
0: ้
1: น้ำเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมวัชพืชควบคุมหญ้านะครับ
0: ครับ
1: ถ้าหว่านไปแล้วเขาต้องปล่อยให้ดินแห้งในเมื่อดินมันแห้งมากหมาดหมาดเนี่ยหญ้ายังไม่ขึ้นมาพร้อมกับเขาทั้งเข้าเลื้อเข้านกยังไม่จะขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับถึงแม้ต้นทุนการผลิตมันต่ำกว่าจริงแต่ผลผลิตมันจะได้น้อยนะครับเมื่อเทียบแล้วนะครับส่วนนาโยนนี่ก็โอเคเป็นทางเลือกแถมทางเลือกหนึ่ง
0: นาง่ายดีกรรม
1: แต่มันจะต้องเพาะก้านะครับ
0: ครับ
1: มันสำคัญต้องเพาะถาดนะครับเพราะว่าไร่หนึ่งเนี่ยต้องใช้ประชากรประมาณ30,000 กว่าต้นนะ
0: 30,000 กว่าต้น
1: 30,000 กว่าต้น
0: ต่อไร่
1: นะถ้าเอา10 ไร่มันต้อง300,000ต้องหาการไอถาดเพาะจำนวนเยอะอยู
0: ่ครับ
1: นะครับที่เขาหยิบไปโยนนี่นะแต่ถ้าเขาประชากรเขามีบ่ครบเนี่ยผลผลิตมันก็จะน้อย
0: เพราะนั้นเขาเพาะในถาดกันเน
1: า
0: ะ
1: เพาะในถาดก่อน
0: แล้วก็ให้มันใหญ่ก่อน
1: ให้มันใหญ่
0: แล้วเขาก็คัดเลือกต้นนี้มันพอปิดไปได้ไอ้เน
1: า
0: ะ
1: ครับแล้วก็เอาไปโยนนะครับแล้วส่วนที่ว่าดีที่สุดนะครับตามวิชาการเพื่อนแนะนำก็คือนาปักดำเขานี่แหละ
0: ปักไปเลย
1: ปักดำเวลาเขาปักดำไปเนี่ยแล้วเขาสามารถเอาน้ำเข้าควบคุมวัชพืชอย่างได
0: ้
1: นะครับแล้วมันมีเป็นร่องเนาะมันจะเป็นแถวเป็นแนวอ่ะมันสามารถระบายอากาศได้ดีการเกิดโรคเนี่ยมันจะบอกให้มีเต้านาวานนาวานเนี่ยถ้าเฮาวานชิดกันเกินไปอ่ะนะครับมันจะทำให้การระบาดของโรคเนี่ยมันจะเร็ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปใจฮ้อน
1: จะไปใจฮ้อน
0: จะไปขี้ค้าน
1: แม่น
0: คอเจอกันปักดำไปหน่อยน
1: ึ
0: งอันนี้มาเปรียบเทียบมัดต่อมัดกันละระวังนาขี้ค้านเนาะกับนามันเนี่ย
1: นามัน
0: นามันจะได
1: ้แม่นครับแล้วประเดี๋ยวเนี่ยทางกรมการเข้านะครับก็มีนโยบายหรือแม้มีเรื่องการทำนาแบบประณีตอ่ะครับแบบประณีตเหมือนกับที่ลำพูนเขาก็มีโครงการ
0: มี
1: ครับของกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: ที่ว่าไทยทำนาแบ ปานีดแกอย่างแกนะครับเคยได้รับการช่วยเหลือที่ไอทั่วประเทศอ่ะมี200กลุ่มจังหวัดลำพูนเขาก็ได้กลุ่มหนึ่งที่ท่าศพเศร้า
0: โอ้ครับอันนี
1: ้
0: เป็นกำลังใจส่งแรงเชียร์เพื่อกลุ่มทำนาท่าศพเศร้านะครับทีนี้เห็นเนี้ยเอี้ยละอยากซื้อของละวันนี้สูตรเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีต้องสูตรเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าวนะครับมีอะไรยังมาขายผ่องวันนี้ที่มีสต็อกมีอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมคุณฟังอ
1: ๋
0: อเชิญครับ
1: ครับคือของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองควายเน
0: า
1: ะอำเภอหางดง
0: เขาจากบ้านคุณจากบ้านหนองควาย
1: ครับแล้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับพืชสวนโลก
0: พืชสวนโลก
1: ครับในซาฟารี
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าหลายคนคงมาแอลอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเมล็ดพันธุ์ 2,000 ที่มาไว้สนับสนุนนะครับเพื่อพี่น้องเจ้านายเฮาเนี่ยได้เลือกปลูกนะครับก็มีพันธุ์สัปปะตอง1
0: คร
1: ับกับกขอ26ซึ่งกำลังเป็นพันธุ์ที่ฮอตฮิตบ่ได้นะผลิตแม้ถ้าได้บ่พอขายนะครับผลิตแม้ถ้าได้บ่พอขายเนื่องจากจุดเด่นผลผลิตมันสูงเนาะ
0: ครับ
1: ครับนี่แหละครับถ้าใครต้องการนะครับก็สามารถติดต่อนะครับทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
0: ครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ได้นะครับ
1: นะครับเนี่ยตามที่อยู
0: ่
1: ครับดันบอยนี่แหละครับ
0: นี่นะครับเบอร์โทรผมบอกให้เลยบ่
1: ครับ
0: 0531140078
1: ครับ
0: ฟังกันครั้งนะครับ0531140078นะครับ
1: ในเวลาราชการ
0: ในเวลาราชการ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าอันนี้เขาเป็นหน่วยราชการเนาะ
1: แม่นครับ
0: ขายข้าวเจื้อ
1: ขายข้าวเจื้อ
0: แปลงก
1: ่อกระสอบละกิโลละ22บาทเนาะ22บาทชั้นพันขยายนะ
0: ครับ
1: แล้วชั้นพันจำหน่ายกิโลละ21บาทแต่ถ้าใครซื้อ5,000 บาทเนี่ยได้ลด 5% อยู
0: ่ได้ลดแถม 5%
1: ได้ลดแถม 5%
0: 25
1: ครับ
0: ก็ลดไป250
1: กันนั่นแหละ
0: ประมาณท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้าวเจื้อเนี่ยราคามันจะแพงหน่อยเพราะเป็นข้าวเจื้
1: อเป็นข้าวเจื้
0: อแต่ข้าวขยายนี่เป็นยังข้าวสารกิน
1: ข้าวพันขยายเนี่ยก็คือสามารถนำไปเป็นเจื้อพันได้แ
0: ถมโอ้ครับ
1: สัก2 ปีแต่ถ้าเป็นชั้นพันจำหน่ายเนี่ยสักปีนะครับ
0: ครับ
1: สามารถไปต่อเชื้อได
0: ้ครับ
1: แต่ก็ต้องคัดพันธุ์นะไม่ใช่ว่าเอาไปขยายไปปลูกแล้วบอกคัดแล้วมาแปลงเชื้อมันจะมีพันธุ์ป่นอยู่นะคร
0: ับ
1: แต่คำว่าสายเลือดของมันมันจะคงมันจะสูงกว่าชั้นพันธุ์จำหน่ายใต้ฟ้านะครับ
0: เข้าใจละ
1: เ
0: พราะนั้นนี่ก็คือว่า
1: สีชมพูจะแปลงกันไปบ้าน
0: อ๋อเข้าใจละทีนี้อยากเชิญชวนคุณผู้ชมฟังมาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเนาะก็คือเขามีสัมปะตองสัมปะตองนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับกขอ26
1: ข้าวเหนียวเหมือนกัน
0: ข้าวเหนียวเหมือนกัน
1: ตั้งเหนือเฮาตั้งเชียงใหม่หรือปูนเฮามันกินข้าวเหนียวอยู่ละ
0: ข้าวนึ่งเนาะข้าวนึ่งบ้านเฮา
1: แล้วแหมยางนึ่งข้าว 2,000 เนี่ยมันเป็นข้าวที่อายุการเก็บเกี่ยวมันสั้นไม่ใช่ข้าวนาปีแล้วพี่น้องเจ้านาเกษตรกรเฮาเนี่ยเพิ่นจะปลูกพืชหลังนาพวกหอมแดงหอมขาวเงี้ยครับผักอย่างต่างๆแต่ถ้ารอปลูกข้าวนาปีนี่ปุ๊เนาะพฤศจิกาธันวาเว้ยได้ปลูกพืชอันนี้ประมาณตุลานี่ก็ได้เก็บเกี่ยวก็ได้ปลูกหอมแดงหอมขาวอย่างละเตรียมละ
0: ครับโอเคครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยพอชาติครับอยากจะมีอย่างจะสื่อสารกับพี่น้องในว่าท่านอธิบดีอานนท์นนทรีเนาะ
1: แม่น
0: อยากจะสื่อสารกับกระชับกับพื้นที่กับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในเขตลำพูนนะครับเชิญครับ
1: ครับก็อยากจะสื่อสารนะครับก็คือโครงการสำคัญนะครับของกรมการข้าวแล้วก็มันเป็นนโยบายของรัฐบาลตัวนะครับก็คือโครงการข้าวคาร์บอนต่ำ
0: ครับ
1: หัวใจของข้าวคาร์บอนต่ำก็คือ4ป
0: อครับ
1: คือปรับพื้นที
0: ่ที
1: ่มีความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับถ้าปรับพื้นที่สม่ำเสมอเนี่ยการดูแลเรื่องน้ำมันจะดูแลได้ง่ายถ้าเขาปรับพื้นที่แบบสม่ำเสมอเนี่ยมันจะโฮงติ่งดอนติ่งและหญ้ามันจะขึ้นความสม่ำเสมอมีเขาแบบสามารถควบคุมน้ำได้นะครับและเข้าเนี่ยผลผลิตก็จะมาได้ตามที่เขาตั้งไว้นะครับแต่มาได้ตามค่าวิชาการปอที่สองก็คือว่า การใส่ปุ๋ย
0: ปุ๋ย
1: ตามค่าวิเคราะห์ดินเนาะซึ่งประเดี๋ยวเนี้ยเขาก็มีการเก็บตัวอย่างดินนะครับไปวิเคราะห์ถ้าเขามีธาตุอย่างพ้องนะครับทั้งจังหวัดทั้งพัฒนาที่ดินเนาะก็เฮือเขามีเฮือบริการเขาอยู
0: ่
1: นะครับเพราะว่ามันจะสามารถลดต้นทุนได้ถ้าใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วก็จะตรงตามที่พืชหรือว่าเข้าเขาต้องการตัว
0: ครับ
1: ปอที่3นี่ก็คือเรื่องเปียกสลับแห้ง
0: เปียกสลับ
1: เปียกสลับแห้งเนี่ยก็คือเขาจะมีต่อที่ฝังในนี่เนาะเพราะว่าเข้าเนี่ยนะครับเปิ้นประจําเป็นต้องที่หื้อน้ําตลอดนะครับการที่หื้อน้ําตลอดหรือว่าน้ําขังตลอดเนี่ยบ่ใช่ว่าทําหื้อเข้าจะงามตลอดไปนะอ
0: ืออ
1: าจารย์บอยลองคิดดูว่าเข้าคือนาไผ่อ่ะที่มันมีน้ําขัง
0: อ
1: ย่างบ้านเฮาเนี่ยเป็นน้ําแห้งน้ําอย่างนี้นะเข้าจะบ่ใหญ่นะ
0: ม
1: ันจะบ่ค่อยใหญ
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาต้องลดน้ํามัน
0: เปียกพ่อง
1: เปียกพ่องถูกต้องฮื้อเวลาเฮาฮื้อมันแห้งเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ฮื้อมอกดินหมาดๆนะคร
0: ับ
1: มีรอยแยกนิดๆนะครับแล้วเฮาก็ใส่ปุ๋ย
0: ครับ
1: เนี่ยตอนเนี้ยถ้ามันแห้งแล้วเฮาใส่ปุ๋ยแล้วก็มันดูดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าเฮาก็โอเคมันเหมือนคนเฮาอะเนาะไม่แห้งแล้วเฮาใส่ปุ๋ยเฮากินอาหารอย่างได้ดีนะครับอันนี้ก็ทําให้ต้นข้าวแข็งแรงตัว
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้ปอที่3
0: ปอที่3
1: สุดท้ายปอที่4
0: ครับ
1: ก็คือปอดการเผาซ
0: ึ่
1: งม
0: ัน
1: จะมอนเสียซอดคล้องกับเรื่องไอ้นี่ด้วยนะซ
0: ึ่
1: งเป็นนโยบายของหมอกควันของประเทศเลยแหละของลำปูนของเชียงใหม
0: ่ครับ
1: แม่งสอนนะครับตรงเนี้ยปอดการเผา
0: ครับ
1: ซึ่งของเข้าคาร์บอนต่ำเนี่ย
0: ครับ
1: เพื่อมีการเผาห
0: ร
1: ือมีการไทรกบต่อสังหร
0: ือ
1: ว่าใช้จุลินทรีย
0: ์
1: นะครับในการย่อยสลายต่อสังเน
0: า
1: ะนะครับถ้านโยบายตรงเนี้ยนะครับไม่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือก๊าซมีเทน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นปัญหาใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วสุดท้ายนะครับตอนเรื่องถ้าเข้าคาร์บอนต่ำเนี่ยในแง่ของการค้าเนี่ย
0: ครับ
1: คู่ค้าเฮาคนที่จะซื้อเนี่ยบ่เดียวนี่เปิ้นมองถึงเรื่องการเข้าคาร์บอนต่ำการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะ
0: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกต้องครับ
1: ถ้าประเทศไหนผลิตเข้าแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนักเนี่ยเปิ้นจะสั่งออเดอร์หรือว่ารับซื้อเนี่ยมากกว่าเข้าที่ผลิตโดยที่บ่เป็นมิตรอ่ะก
0: ็
1: คือปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะพ่องอย่างพ่องนี้นะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เขาอยู่ได้เปรียบเพราะดังนั้นมันถึงเป็นนโยบายสำคัญของกรมการเข้าแล้วก็ของรัฐบาลตัวเพื่อจะสามารถส่งออกไปขายได้นักกว่าเดิมเป็นแห่งช่องทางหนึ่งนะครับเป็นก้าวแรกเนาะของที่ท่านอธิบดีนะครับได้มีนโยบายนี้นะครับ
0: โอเคครับวันนี้รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรนะครับก็คงหวังว่าพวกแม่พี่น้องจะได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำงานของทีมเข้าว่าเขาเป็นจะได้วันนี้ขออนุญาตลาพวกแม่พี่น้องไปก่อนนะครับลำพูนแม่ลำพังลงพลังลำพูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เกษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2,500,000 บาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอธกส.ทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร02-280-7750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นออกมาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงพร้อมติดตามความเสียหายอย่างใกล้ชิด
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการประกอบด้วยที่ทำการอบต. 4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบ๊ท18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังโดยในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดจะเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับไปประกอบกิจการและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าการเยียวยาโดยเร็วที่สุดซึ่งได้ทำให้ได้เห็นแล้วตอนที่ระเบิดปั๊มน้ำมันแจ้งไว้ตอนนั้น10วันก็จ่ายเงินได้ภายใน10วันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเร่งรัดดำเนินการและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจพร้อมระดมเสบียงช่วยอุทกภัยน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือสอจน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สอจในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ทั้งนี้เน้นย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1564ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม
9: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
2: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาลาบริเวณอ่าวตังเกียกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.6 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 24.4 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 32.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 120.7 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 679.1 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสและอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุด 29.4 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.6 องศาเซลเซียสและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาทีและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย และยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดเพื่อรถเข็นและจัดวางสิ่งของเพื่อหยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันเพื่อผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใจพื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขเพื่อกับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

0: ยังหมุนไปจะยังหมุนไปด้วยน้ำใจคน
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปูน FM 95 MHz นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะอยู่ใกล้กันกับดีเจออยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็โอ้วันนี้เจอกันสวัสดีวันจันทร์นะเจ้าวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะเจ้าเป็นสัปดาห์เกือบสุดท้ายแล้วเนาะคุณผู้ฟังอาทิตย์หน้าอีกสัปดาห์หนึ่งนะเจ้าเวลาผ่านไปเร็วนะเจ้ากำเดียวก็นะแฮมบอกกี้วันก็สิ้นเดือนละเนาะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569นะเจ้าแล้วก็จะเข้าสู่การขับเคลื่อนนะเจ้าภารกิจการงานในภาคของราชการในภาครัฐเนี่ยนะเจ้าในปีงบประมาณ2570เนาะตั้งแต่เดือนตุลาคมปีงบประมาณกับปีปฏิทินนี่จะบ่ยังกันนะแต่ปีปฏิทินนี่ก็ตามมกราสวัสดีปีใหม่นะเจ้าสิ้นปีธันวาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นปีงบประมาณเนี่ยเพิ่นจะนับตั้งแต่เดือนตุลานะเจ้าตุลาถึงกันยาเนาะขณะนี้เนี่ยอยู่ในปีงบประมาณ2569นะเจ้าแต่พอเข้าสู่เดือนตุลาคมปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นปีงบประมาณ2570ละนะเจ้าการใช้จ่ายงบประมาณการขับเคลื่อนภารกิจโครงการงานต่างๆเนี่ยก็จะมีการขับเคลื่อนนะเจ้าตามแผนงานโครงการในปี2570ละนะเจ้าก็ถือว่าวันเวลานั้นผ่านไปรวดเร็วนะเจ้าก็เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนาะมันอาจจะมีทั้งเรื่องที่บดีพ่องนะเจ้าหรืออาจจะมีทั้งเรื่องที่ดีๆเข้ามาพ่องแต่แน่นอนว่าทุกเรื่องผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเจ้าเดี๋ยวก็ผ่านไปเนาะบอกว่าจะเจอเรื่องที่ทำให้รู้สึกดีมีความสุขนะเจ้าก็อย่าหลงละเริงกับความสุข ความดีงามที่กำลังได้เจออยู่เนาะเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเจ้าเช่นเดียวกันเมื่อเจอกับความทุกข์ยากนะเจ้าเจอกับความลำบากกายลำบากใจในเรื่องไหนนะเจ้าก็อย่าทุกข์ใจจนเกินไปเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเจ้าคนไทยไม่ทิ้งกันนะเจ้าส่งกำลังใจถึงพี่น้องทางเมืองน่านกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังวิกฤตน้ำป่าไหลหลากดินถล่มที่น่านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างความเสียหายนะเจ้าฮือกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าบางคนฮือสัมภาษณ์เนี่ยโอ้น้ำหูน้ำตาคลอเลยใจนี่บ่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะเจ้าเพราะว่าหันสภาพบ้านเรือนหันความเสียหายที่เจอกับน้ำป่าไหลหลากครั้งนี้เนี่ยโอ้แทบสุดนะเจ้าบอกสิ่งที่สั่งสมมาบางคนกว่าจะได้แปลงบ้านกว่าจะได้ทรัพย์สินอะไรอย่างมาแต่ละชิ้นเนี่ยบ่ใช่เรื่องง่ายๆนะเจ้าแต่ว่าก็มาเจอกับอุทกภัยนะเจ้าน้ำป่าไหลหลากครั้งนี้เนี่ยทำให้สิ้นทั้งกำลังกายกำลังใจเนาะสิ้นทั้งทรัพย์สินนะเจ้าเงินทองต่างๆที่หามาด้วยความยากลำบากนะต้องส่งกำลังใจให้กันนักๆนะเจ้ารัฐบาลก็บ่ได้รอจ้านะเจ้าคุณผู้ฟังก็ระดมความช่วยเหลือเข้าไปช่วยกันยังเต็มกำลังนะเจ้าตะวันนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัวเนี่ยนะเจ้าก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะเจ้าดูเรื่องของการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเจ้าเรื่องของการฟื้นฟูที่ฉับไวเนี่ยนะเจ้าตอนนี้รัฐบาลโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยได้อนุมัติ ขยายวงเงินทดลองราชการเพิ่มเติมจาก100ล้านบาทคืออำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยท่านชัยนรงค์วงใหญ่เนี่ยนะแต่ก่อนท่านก็เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอยู่ลำปูนเฮาเปิ้นฮ้องกันหัวหน้าบอลเนาะเดี๋ยวนี้เปิ้นเป็นผู้ว่าบอลนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงใหญ่เนี่ยนะเจ้าก็ได้รับการขยายวงเงินเพิ่มเติมแห่ง100ล้านบาทนะเจ้าสำหรับนำไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาบ้านเรือนผู้ประสบภัยนะเจ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องจ่ายเอกสารนะอย่างอะลดภาระให้กับประชาชนย้ำว่าผู้ประสบภัยบ่ต้องทายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะเจ้าหรือน้ำปะท้องอย่างก็รูปถ่ายน้ำท่วมอย่างแย่มาแต่ว่าคือแจ้งข้อมูลกับผู้นำชุมชนกำนันป้อหลวงบ้านเพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอนะเจ้ามีการปลดล็อกระเบียบพิเศษเพื่อให้เงินช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะเจ้าครอบคลุม3ด้านหลักของฝั่งทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่ศูนย์พักพิงนะเจ้าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวเนาะค่าปรับปรุงสถานที่ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพหมู่เนี้ยนะเจ้ารัฐบาลดูแลหมดเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่างๆให้กลับสู่สภาวะปกติเนี่ยนะเจ้าค่าปฏิบัติงานในด้านต่างๆเนี่ยรัฐบาลดูแลครอบคลุมนะเจ้าทุกส่วนเนาะเพื่อที่จะคือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดนะเจ้าเห็นว่าสิ้นเดือนนี้นะเจ้าก็จะมีเงินเยียวยารอบแรกจากทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนละนะเจ้าก็ต้องส่งกำลังใจให้กันอย่างเต็มที่นะเจ้ากรมผู้ฟังกับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นอุทกภัยเนาะที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะเจ้าฝนตกหนักนะเจ้ากรมผู้ฟังเจ้าก็แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังคงจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนส่งกำลังใจนะเจ้าส่งความช่วยเหลือที่ท่านพอจะช่วยได้เนี่ยนะเจ้าไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะเจ้าอ้าวอยู่ใกล้กันเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะส่งกำลังใจให้กันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเดี๋ยวไปพักฟังเพลงพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งก่อนละกันเจ้าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามสาระน่ารู้แล้วก็ข่าวสารหลายเรื่องเลยที่เตรียมไว้ในช่วงของรายการเจ้า

ขอคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการทางสวทเนาะช่วงนี้ดีเจน้องอั้นนะเจ้ายังคงปฏิบัติภารกิจเนาะสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตนะเจ้าตีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่น่านนะเจ้าก็อาจจะต่อเนื่องแถมสักวัน2วันนี้นะเจ้าถ้าภารกิจเริ่มที่จะคลี่คลายเนาะก็คงจะได้ปิกมาเจอกับท่านผู้ฟังนะเจ้าแฟนรายการตังสวทละปุนเช่นเคยนะเจ้าช่วงนี้ก็จะมีดีเจโอมดีเจออยนะเจ้าเปิดคลื่น FM 95มาก็จะดีเจออยมาดีเจโอมมาสลับสับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็ฟังเพลงไปฟังข่าวไปนะเจ้าคุณผู้ฟังแก้งอมแก้เหงากันไปนะเจ้าของละปูนเฮาก็มาใจว่าจะนิ่งนอนใจกันนะเจ้าต้องเรียนว่าของจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยเนาะทุกส่วนทุกฝ่ายเพิ่นก็เตรียมการในการที่จะรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะเจ้าแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์ทั้งปริมาณน้ำฝนนะเจ้าอย่างที่เราฟังไปว่าปริมาณน้ำฝนที่จังหวัดน่านที่เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะเจ้าปริมาณฝนตกวันเดียวอ่ะ400กว่ามิลคุณผู้ฟังซึ่งมันทำให้เกิดน้ำป่าจำนวนมากเลยนะเจ้าไหลลงมาเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะเจ้าทีนี้ในส่วนของละปูนเนี่ยมาดูปริมาณน้ำฝนสูงสุดก็40-50มิลเอ๋เจ้าคุณผู้ฟังปริมาณน้ำฝน45มิลเอ๋เป็นต้น50มิลเป็นต้นสะสมทั้งปีนี่รู้สึกตัวเลขอยู่ประมาณ600มิลนะเจ้าสำหรับปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ที่จังหวัดละปูนเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็ช่วงนี้ยังไม่ได้น่ากังวลใจแต่อย่างใดขณะเดียวกันน้ำท่านะเจ้าน้ำท่าน้ำปิงน้ำกวงน้ำทาน้ำลีเนาะจากสถานีตรวจวัดต่างๆนะเจ้าจุดโทรมาตรวัดน้ำต่างๆเนี่ยปริมาณน้ำที่ผ่านเข้ามาในจังหวัดละปูนนะเจ้าจุดวัดน้ำที่สะพานท่านางจุดวัดน้ำที่สะพานแม่อีไฮนะเจ้าที่อย่างก็ที่ตั้งแม่ทาตั้งลีนะเจ้าตรวจวัดดูเพิ่นบอกว่าน้ำปิงเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาวะที่โอ้อีกประมาณ3เมตรนะเจ้า 3-4 เมตรจะอยู่ในจุดวิกฤตนะเจ้าเพราะฉะนั้นยังสามารถรองรับน้ำได้อีกเยอะนะเจ้าน้ำกวงนะเจ้าน้ำกวงก็เช่นเดียวกันเหลืออีกเป็น 3-4 เมตรนะเจ้าถึงจะถึงจุดวิกฤตเพราะฉะนั้นยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกเยอะนะเจ้าเช่นเดียวกันครับน้ำทาน้ำทาน้ำทาก็โอ้อีกเยอะเลยที่เป็นพื้นที่ในการที่จะรับน้ำในลำน้ำแม่ทานะเจ้าซ้ำไปถึงลำน้ำลีนี่ซังแห้งแคบเลยนะเจ้าเพราะว่าอันจุดโทรมาตรวัดน้ำนี่มันสามารถวัดปริมาณน้ำได้เลยด้วยซ้ำนะเจ้าเพราะฉะนั้นน้ำปิงน้ำกวงน้ำทาน้ำลีของละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าสีสายหลักก็อยู่ในสภาวะปกติแล้วก็มีพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับน้ำได้อีกจำนวนเยอะเลยนะเจ้าเช่นเดียวกันครับอ่างเก็บน้ำต่างๆนะเจ้าแม่ทิแม่ตีบแม่สารแม่เมยนะเจ้าก็อยู่ในการบริหารจัดการของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางชนประทานเปิ้นก็เช็ควัดปริมาณน้ำต่างๆนะเจ้าเมื่อมีปริมาณน้ำฝนเนาะที่ตกต้นน้ำอย่างน้ำปิงน้ำกวงน้ำทาเองอาจจะปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มเข้ามาเนี่ยเพื่อนก็จะบริหารจัดการในการเปิดประตูระบายน้ำต่างๆพองทายน้ำออกเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะเจ้าก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังมั่นใจได้ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องน้ำในพื้นที่ของจังหวัดละปูนเนี่ยทุกส่วนติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะเจ้าขณะเดียวกันในเรื่องของปริมาณน้ำเนาะที่ตรวจวัดแล้วเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่าสบายใจได้นะเจ้าสบายใจได้ไปเปราะหนึ่งแต่ว่าจังหวัดละปูนก็บ่ได้
หยุดแค่นั้นคุณผู้ฟังเพราะว่าเปิ้นมีมาตรการเนาะที่ได้ร่วมกันกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะจ๊ะอบจ.ละปูเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยมีเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะจ๊ะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนาะมีสภาพกำลังนะจ๊ะร่วมกันกับทั้งโยธาโดยเปิ้นมีเรือกำจัดผักตบชวานะเจ้าเทศบาลท้องถิ่นเนาะโครงการชนประทานนะเจ้าก็ได้ช่วยกันในการขุดลอกคุมฝั่งเปิดทางน้ำเนาะซ่อมแซมฝายเหมืองต่างๆอย่างอบจ.ละปูเนี่ยก็ไปซ่อมแซมนะเจ้าฝายแกนดินซีเมนต์ที่ลำน้ำทาคุมฝั่งขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนะเจ้าในพื้นที่ของตำบลท่าปะดุกนะเจ้าอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนนะเจ้าฝายแกนดินซีเมนต์ในอบจ.ละปูนเปิ้นไปสร้างไว้ซึ่งในน้ำทาเนี่ยเปิ้นสร้างไว้2ตัว2จุดหลักนะเจ้าคือพื้นที่ตำบลท่าป่าดุกอำเภอแม่ทานะเจ้าตีบ้านทาทุ่งไผ่หมู่3เนาะแล้วก็บ้านปงอ้อหมู่10ตำบลท่าป่าดุกนะเจ้าซึ่งการดำเนินการตรงเนี้ยนะเจ้าก็มาฟังก็ฝายนี่แข็งแรงวันนี้มีปัญหาอย่างเลยนะเจ้าสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำสามารถที่จะผ่านร้อนผ่านหนาวเนาะผ่านน้ำหลากมาได้หลายปีแล้วนะเจ้า 3-4 ปีแล้วคุณผู้ฟังก็ถือว่าสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำรับน้ำได้เป็นอย่างดีแต่ว่าข้างๆฝายเนาะมันก็อาจจะมีรูไปพ่องนะจ๊ะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางอบจ.ละปูนเปิ้นเข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมนะจ๊ะเอาผักตบออกโดยแล้วก็ปรับปรุงฝายแกนดินซีเมนต์ที่อยู่ฝั่งข้างๆนะจ๊ะตรงตะลิ่งอ่ะเนาะที่มันซ้อลงไปนะจ๊ะเปิ้นก็ไปแปลงไปทำตะลิ่งอย่างไว้คือแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะก็มีหลายจุดนะจ๊ะมีหลายจุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีทางชนประทานจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าร่วมกันกับอบจ.เทศบาลตำบลริมปิงคุณผู้ฟังเปิ้นก็คิกออฟโครงการกำจัดผักตบชวาากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำนะเจ้าในระบบลำน้ำและคลองระบายน้ำพื้นที่จังหวัดละปูนนะเจ้าจุดที่เปิ้นไปดูเนี่ยคุณผู้ฟังที่เปิ้นไปทำเนี่ยเปิ้นท้องปิงเก่าเนาะฝ่ายแม่ปิงเก่าลำน้ำปิงเก่าเนี่ยนะเจ้าเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลของน้ำนะกำจัดวัชพืชในคูคลองสิ่งกีดขวางการไหลของมวลน้ำในลำคลองนะเจ้าเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำนะเจ้าในเขตพื้นที่ของตำบลอุโมงค์นะเจ้าตำบลหนองจังคืนเนาะก็เริ่มดำเนินการละนะเจ้าเป็นเครื่องจักรกลของทางโครงการชลประทานนะเจ้าทางตำบลริมปิงนี่นะก็ขับเคลื่อนกันในทุกมิติอย่างเต็มที่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็มั่นใจได้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังเจ้าเวลาที่ป้อนจะแจ้งเตือนภัยมันจะมีเหตุการณ์อันนั้นเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นฝนตกเนอจะอีจะอันเนอก็คือฟังข่าวสารจากต่างราชการกันต่อยนะเจ้าเวลามีประเด็นแจ้งเตือนไปก็ขอให้ปฏิบัตินะเจ้าตามคำแนะนำของส่วนราชการหน่วยงานป้อหลวงป้อกำนันที่เปิ้นประกาศแจ้งเตือนไปกันต่อยละกันนะเจ้าก็เล่าสู่กันฟังเนาะเพื่อความสบายใจ แต่ก็ต้องบ่ประมาทนะเจ้าให้กับทุกท่านได้รับทราบข่าวสารกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า

ก็ช่วงนี้มีข่าวสารเรื่องเตือนภัยนะออกกันมาเยอะเหมือนกันนะจ๊ะคุณผู้ฟังกรณีที่มีเหตุการณ์นะจ๊ะดาราอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนาะคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยนะจ๊ะที่เสียชีวิตเนาะก็ทราบทีหลังว่าเฮ้ยเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดนะจ๊ะซึ่งเป็นโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะจ๊ะเป็นเรื่องราวที่เผยแพร่กันแล้วก็ย้ำเตือนนะเจ้าแจ้งเตือนกันเยอะเลยในช่วงนี้ก็ต้องเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังนะเจ้าแฟนรายการต่างๆจากทางสวทและปูนเฮานะเจ้าว่าต้องระมัดระวังตัวนะเจ้าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนาะคือกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่ส่งผลกระทบกับการไหลเวียนของเลือดนะเจ้าก็จะมีโรคที่อาจจะเป็นชัดเจนหลังจากตรวจประเมินแล้วเนี่ยนะอาจจะเป็นคือเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและก่อหลอดเลือดเนาะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมองอีนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของภาวะหัวใจวายเหล่านี้นะจ้าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดปัจจัยเสี่ยงหลักคือเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะกินเหล้าสูบบุหรี่หมู่เนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะเจ้าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเป็นอาการที่ชัดเจนนะเจ้าที่เราสามารถที่จะไปพบแพทย์แล้วก็ประเมินอาการได้เลยเนี่ยอย่างเช่นเจ็บแน่นหน้าอกคล้ายกับมีของหนักกดทับนะเจ้าหนักอกหนักใจเนี่ยใจนะแต่ว่านี่คือแน่นนะเจ้าแน่นหน้าอกเหมือนกับเป็นอย่างโมโหเนี่ยมาวางกดทับอย่างเงี้ยปล่อยไว้บ่ได้นะเจ้าต้องไปหาหมอเนาะปวดร้าวไปที่กรามคอแขนหรือไหล่มีอาการเหนื่อยง่ายหายใจลำบากหรือว่าหอบเนี่ยนะเจ้ามีเหงื่อออกนักนะตัวเย็นแต่วิงเวียนศีรษะอันนี้คืออาการเตือนที่สำคัญแล้วนะต้องรีบหาคุณหมอเลยนะเจ้าแต่ถ้ามีอาการทั่วไปเนาะซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอาการที่เป็นสัญญาณนะเจ้าสัญญาณที่อาจจะเกี่ยวเนื่องเช่นรอยพับเฉียงที่ติ่งหูเอ๊ะนะรอยพับเฉียงจากบริเวณหน้าติ่งหูไปทางขอบใบหูนะสัมผัสกับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้อาจารย์เพราะฉะนั้นลองตรวจสอบดูมีผื่นตุ่มไขมันขึ้นกระจายผื่นตุ่มไขมันสีเหลืองหรือว่าแดงขนาดเล็กๆเนี่ยนะอาจารย์ขึ้นกระจายซึ่งมักจะสัมพันธ์กับไขมันในเลือดสูงแล้วก็จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่เนี่ยนะอาจารย์มีผื่นตุ่มขึ้นอยู่เนาะหรืออาจจะเป็นสัญญาณเรื่องของคราบไขมันบริเวณเปลือกตานะเจ้าเปลือกตาเนี่ยจะเป็นก้อนหรือว่าปั้นห้องเป็นก้อนๆสีเหลืองอ่ะคุณผู้ฟังบริเวณเปลือกตาเนี่ยอาจจะร่วมพบร่วมกับไขมันในเลือดผิดปกติแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะเจ้าก้อนหนาต่ำเอ็นนี่นะโดยเฉพาะเอ็นร้อยหวายหมู่เนี่ยนะเจ้าอาจจะสัมพันธ์กับไขมันในเลือดที่สูงเนาะปลายนิ้วปุ้มปลายนิ้วปุ้มเล็บก็โก้งเห็นนะเจ้าปุ้มโก้งเห็นเนาะปลายนิ้วโตแล้วก็เป็นปุ่มขึ้นเล็บโค้งมากผิดปกติหมู่เนี่ยนะเจ้าอาจจะมีโรคหัวใจแล้วก็โรคปอดบางชนิดอยู่ได้นะวงสีขาวหรือว่าสีเทารอบกระจกตานะคุณผู้ฟังอันนี้อาจจะพบในคนอายุน้อยที่จะต้องพิจารณาตรวจวัดระดับไขมันในเลือดนะเจ้าริมฝีปากหรือว่าผิวมีสีเขียวคล้ำเนาะซึ่งอาจจะเกิดจากระดับออกซิเจนในเลือดต่ำหรือการไหลเวียนในเลือดผิดปกตินะเจ้าขาข้อเท้าเนี่ยเจ้าหรือว่าเท้าบวมโมเนี่ยเนาะคือการคั่งของเหลวบริเวณขาส่วนล่างเนี่ยอาจจะพบในภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหลอดเลือดหรืออวัยวะอื่นๆได้นะเจ้า
ผิวเป็นลายตาข่ายสีม่วงสีน้ำเงินเนี่ยเนาะบางทีโอ้ขาวพอเห็นเส้นเลือดเนี่ยจ้ะแต่ถ้าดูแล้วมันเป็นแบบบ่ค่อยเกิดขึ้นถ้าใดสีมันมาเป็นเส้นเลือดขึ้นมาเป็นตาข่ายนะก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะเจ้าสุขภาพช่องปากไม่ดีนะเจ้าเป็นโรคฟันผุการสูญเสียฟันเนาะก็จะมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดเหมือนกันนะเจ้าสัญญาณเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเอ้ยท่านเป็นโรคหัวใจเนะเจ้าแต่สัญญาณเหล่านี้บ่สามารถใช้วินิจฉัยโรคหัวใจด้วยตัวเก่าได้เนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่จะต้องพิจารณาร่วมตัวซึ่งบางคนเนี่ยความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเส้นเลือดสูบบุหรี่นักนะเจ้าน้ำหนักเกินอ้วนบ่ได้ออกกำลังกายเลยเนะเจ้าหรือครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจเนาะก็จะต้องพิจารณาร่วมกันในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นจะต้องให้คุณหมอนะเจ้าในการเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ดูอาการของโรคนะเจ้าให้ทันนะเจ้าคุณผู้ฟังการป้องกันและก็ดูแลตัวเก่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงรสเค็มจัดนะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักนะเจ้างดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะตรวจสุขภาพและวัดความดันโลหิตเป็นประจำนะเจ้าถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆเหล่านี้แล้วนะเจ้าก็จริงๆก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะบ่เป็นแห่มต่างหากนะเจ้าคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ก็ต้องสังเกตตัวเก่าเนาะแล้วก็ถ้ามีอาการอย่างที่สีผิดปกติอย่างนี้นะเจ้าอันนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอนะเจ้ารู้เร็วก็หายเร็วเนาะรู้เร็วก็รักษาได้นะเจ้าแต่ถ้าเกิดหูแล้วก็เมากลัวอยู่ฮั่นนะมันได้ไปหาหมอสักเตือนะเจ้าบ่เป็นยังละเป็นอีบ่ได้เนาะบางทีอิดเพลียเป็นปกติอยู่แล้วอย่างนี้นะเจ้าบ่หันเป็นยังเลยมันก็อีละเดี๋ยวนอนพักเดี๋ยวมันก็หายอย่างนี้นะเจ้าอย่าประเมินอาการด้วยตนเองเนาะถ้าเกิดท่านมีความเสี่ยงตามที่ดีเจออยบอกไปเนี่ยนะเจ้าหรือว่ามีสิ่งไหนที่น่ากังวลใจเกี่ยวกับสัญญาณเตือนของโรคก็ควรที่จะต้องไปพบคุณหมอนะเจ้าเพื่อให้วินิจฉัยโรคเนาะแล้วก็จะได้ป้องกันหายได้ทันเวลาและเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันตัวในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเอาละเจ้าเวลาเสี่ยงละดีเจโอยนำรายการลาคุณผู้ฟังเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันกับดีเจโอมนะเจ้าเนาะแล้วก็ดีเจผู้จัดรายการจากต่างสถานีเข้ามารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในรายการต่างๆนะเจ้าก็ติดตามกันได้เป็นประจำตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุ่น FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขช่วงนี้ดีเจออยลาก่อนแล้วสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวง

0: ระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
6: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้โดยเขื่อนหลัก4แห่งยังมีศักยภาพรับน้ำได้อีกกว่า 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
8: นางสาวรัติดาเพชรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาว่ารัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่23สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสถานีที่ C2จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นเป็น798ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร63เซนติเมตรส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา4แห่งได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณร้อยละ60ของความจุยังคงสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้อีก 9,999 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำพุ่งฝั่งตะวันออก186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพุ่งฝั่งตะวันตก211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: ภาพรวมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติตลอด3วันประสบความสำเร็จมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกพร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Wellness Summit 2026เดือนพฤศจิกายนนี
7: ้นางสาวพาชเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่างานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติภายใต้แนวคิดเซิร์ชสู่ภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลจัดขึ้นเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างมากมีประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วม งานจำนวนมากส่งผลให้มีเงินสะพัด 75.4 ล้านบาทสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกพร้อมต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Wellness Summit 2026ระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตคือเป็นบทบาทของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับแนวหน้าของโลกผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
11: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
12: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าไทยให้ดังไกลทั่วโลกต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรายการ Smart SME

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขออภัยที่นะปล่อยคุณผู้ฟังฟังเพลง2เพลงนะครับทักทายนะในการเข้าสู่รายการ Smart SME นะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องของ SME มาอูมาเอ่ยกับคุณผู้ฟังโอ้หลายเรื่องราวนะครับโอ้จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมนะอัปเดตเส้นทางท่องเที่ยววิถีผ้าละปูนนะครับเรื่องราวเป็นจะใดเดี๋ยวติดตามกันได้ในรายการ Smart SME วันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราพากันในช่วงแรกนะครับติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่าเนาะอัปเดตสถานการณ์ฝ่าฝนกันสักหน่อยนะครับแต่ตีแน่ๆวันนี้ละปูนของเราฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังมีการคาดการณ์เนาะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะครับแล้วก็มีอัปเดตในเรื่องของเรดาร์ละปูนนะครับซึ่งก็จะตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนในบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับล่าสุด10โมง20นาทีที่ผ่านมานะครับฟ้าใสแจ๋วนะคุณผู้ฟังครับก็จะมีกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะบางพื้นที่ตีเชียงใหม่ปุ่นอำเภอฝางแม่อายแม่วางนะลำปางก็มีเมืองปานจังหวัดแปรก็มีอำเภอวังชิ้นนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีตีอำเภอฟากท่านะครับภาคเหนือ16จังหวัดมีกลุ่มฝนประมาณนี้นะในระยะเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับที่อื่นนี่พอบ่มีกลุ่มฝนสักหน่อยนะครับคุณฟังเพราะฉะนั้นวันนี้นะท้องฟ้าแจ่มใสนะครับคุณผู้ฟังใครจะเข้าให้เข้าสวนนะครับก็บ่ได้ลืมจิบน้ำกันเยอะๆเตยเนอะนะครับช่วงนี้วันนี้นะครับเจ้านี่บ่มีฝนนะเพราะฉะนั้นอากาศร้อนนะครับก็ต้องจิบน้ำเยอะๆตัวนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะอากาศเปลี่ยนแปลงจะนี่เดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวฝนนะเดี๋ยวมืดๆบดมานะครับบ่ได้ลืมนะครับรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสร้างภูมิต้านทานคือร่างกายได้ต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายในช่วงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามแล้วก็อัปเดตเส้นทางวิถีพาละปูนกันครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมาอัปเดตนะในเรื่องของข่าวสารท้องถิ่นติดน่าสนใจกันนะครับหลังจากติฟังเพลงไปแล้ว2เพลงนะเพลงเก่าๆหลายท่านก็ไม่ได้ฟังกันเมื่อแล้วนะเพลงฮักเบาๆของน้องลูกตาลอาสยามเนาะแล้วก็ของคุณฝนธนสุนทรนะได้ไม่ดีไม่มีดีกว่านะครับแล้วก็กลับมาอัปเดตข่าวสารท้องถิ่นติดน่าสนใจกันวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับคนติชื่นชอบมนต์เสน่ห์ของงานคราฟนะแล้วก็ผ้าทอมือมาฝากกันนะโดยเฉพาะผ้าลำพูนนะครับที่ตอนนี้กำลังจะถูกยกระดับให้กลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวตีทางสวยงามแล้วก็สร้างมูลค่าได้จริงนะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็นำโดยคุณนะครับจนัญญานะครับอมรวิทยารักษ์นะก็ได้รับมอบหมายจากท่านพาณิชย์จังหวัดนะครับได้ร่วมนะเวทีระดมสมองครั้งสำคัญนะเป็นการประชุมเพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวครั้งที่4ภายใต้ชื่อโครงการสุดเก๋ว่านะลำพูน Creative Craft นะครับ Art Living to Global นะครับหัตถศิลป์ถักทอลำพูนผ้าสร้างสรรค์ประจำปี2569นะงานนี้เขาไปจัดกันที่สถาบันผ้าทอมือหริปุญชัยตำบลต้นธงอำเภอเมืองลำพูนนะครับซึ่งบรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักนะแล้วก็อัดแน่นไปโดยสาระเลยวันนั้นนะครับเพราะว่ามีวิทยากรระดับแนวหน้ามาช่วยกันเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับซึ่งช่วงแรกของงานนะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณยุทธเจริญสมนานะผู้ก่อตั้งชุมชนเดอะคราฟนะครับเดอะตัวคราฟเนาะมาเจาะลึกถึงโอกาสทางการตลาดว่าเขาจะยกระดับผ้าลำพูนสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงได้อย่างไรนะครับและที่สำคัญคือทำจะได้เนาะคือเส้นทางนี้ขายได้จริงนะครับช่วงที่สองนะของการประชุมวันนั้นก็เป็นคิวของดร.วรพันธ์โพฤกษ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตีมาเน้นย้ำเรื่องของการจับมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนนะครับพร้อมนำทีมทำกิจกรรมมาโฟกัสกลุ่มนะครับในหัวข้อที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องของการออกแบบเส้นทางผ้าลำพูนไปได้จริงขายได้จริงนะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับวันนั้นก็ไม่ได้มีแค่หน่วยงานราชการเนาะแต่ก็ยังมีถึงพี่น้องผู้ประกอบการสมาคมมักคุเทศลำพูนเชียงใหม่นะพี่น้องสื่อมวลชนเราอินฟลูเอนเซอร์นะครับมาร่วมกันออกไอเดียกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวก็ถือเป็นก้าวแรกก้าวสำคัญตีจับตามองนะครับว่าเส้นทางการท่องเที่ยววิถีผ้าลำพูนเนี่ยรูปแบบใหม่นะจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรจะดึงดูดนักท่องเที่ยวขึ้นมาสัมผัสเสน่ห์ของลำพูนใดนักขนาดไหนถ้ามีความคืบหน้ามาใดนะครับทางรายการของเราจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับอย่างแน่นอนนะครับวันนั้นก็เป็นการจุดประกายนำมานั่งมาอู้คุยกันว่าจะทำอย่างไรเนาะเส้นทางนี้จะเป็นการยกระดับผ้าลำพูนสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงได้อย่างไรวันนั้นก็มีการคุยกันนะครับแล้วก็จะมีการประชุมครั้งต่อไปแน่นอนนะครับและที่สำคัญมีความคืบหน้ามาใดทางรายการของเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังทันทีครับ

สองเพลงพอพอต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับเข้ามาปะกันในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นข่าวสารดีๆที่มีประโยชน์กับพี่น้องชาวลำพูนอีกเช่นเคยนั่นก็คือนะคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนี้นะเทคโนโลยีอย่าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์บ่ใจเรื่องไกลตัวแฮมแล้วนะครับนะหรือเป็นเรื่องนะที่อยู่ในหนังไซไฟแฮมต่อไปแฮมแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับเฉพาะโดยเฉพาะบอกก้าแม่ขายเนาะแล้วก็ผู้ประกอบการในบ้านเฮายิ่งถ้านำมาปรับใจฮื้อเป็นก็จะยิ่งช่วยต่อยอดธุรกิจได้มหาศาลเลยทีเดียวนะครับโดยเหตุนี้วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนาะวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็ได้จับมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยจังหวัดลำพูนและก็เครือข่ายธุรกิจบิสขับลำพูนนะครับจัดกิจกรรมดีๆเพื่อติดอาวุธทางเทคโนโลยีให้ผู้กับผู้ประกอบการบ้านเฮานะครับการอบรมที่มีชื่อว่า AI เพื่อธุรกิจไทยใช้งานจริงใน1วันนะครับซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นที่ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น3บนศาลากลางจังหวัดลำพูนเฮาเนี่ยนะครับก็ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทiBot หน่อยจำกัดได้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับมีการแนะนำเครื่องมือ AI ตีนำไปใช้ได้แต่นะครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนาะลดต้นทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจในยุคดิจิทัลนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะมีพี่น้องผู้ประกอบการตึง SME ไมโคร SME นะโอท็อปรวมไปถึงผู้ค้ารายย่อยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักถึง70ท่านเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับท่านพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็ได้มอบหมายให้คุณพุทธศรีสมปานหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้านำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอัปเดตความรู้ในครั้งนี้โดยนอกก็เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์นะว่าภาครัฐในจังหวัดลำพูนของเฮานี่ก็พร้อมที่จะปรับตัวและเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ก้าวทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลไปด้วยกันนะครับซึ่งถ้าจำบ่ผิดนะคุณผู้ฟังครับการประชุมการอบรมในวันนั้นเนี่ยนะครับก็มีการแจกนะโทเค็นนะของบอทหน่อยในการใช้AI บอทหน่อยนั่นก็คือการหลงเสียงนะแล้วก็ฮือ AI หลงเสียงฮือนะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นแฮมเทคโนโลยีหนึ่งเนาะที่นำมาฮือติดอาวุธให้ผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนของเฮานะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆจะนี่นะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็จะมีฮือคุณผู้ฟังผู้ประกอบการได้ร่วมลงทะเบียนแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดนะเพราะว่าเห็นการอบรมจัดกิจกรรมผู้ประกอบการด้วย AI นี่หลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นใครที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะใหม่ของผู้ประกอบการ SME นะครับก็ติดตามได้ที่เพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ดิจิโอมขอแนะนำแผ่นน้อยเองเนาะสำหรับการลงเสียงโดยติบต้องใจโทเค็นก็ท่านได้ตีเครดิตหมดนะจากบทน้อยก็ไปใช้ AI Studio ก็ได้นะครับใช้ฟรีไม่อั้นนะครับมีหลากหลายเสียงคือได้ใจตัวนะครับก็ลองดูนะครับ AI มันมีหลายตัวแล้วแต่ลักษณะงานตีเฮาจะเลือกใช้นะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสัก1เพลงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวดีๆนะก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวแล้วกันนะครับในเรื่องของสินค้าตีบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับในช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ Smart SME นะครับในช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายเนาะวันนี้ก็จะมาอู้ในเรื่องของข่าวสารรอบตัวที่น่าสนใจนะจะมาอู้ถึงในเรื่องของช้ำไกลลำปางนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้จะมาอู้ในเรื่องของดีของเด็ดไกลบ้านนะบ้านไกลเรือนเคียงของเฮาสาเหตุที่นำมาอู้นะครับเพราะว่าก็จะมีในเรื่องของที่ผู้บริโภคปอก้าแม่ขายต้องหูไว้ในเรื่องของกฎหมายที่เขาคุ้มครองในเรื่องของตราสัญลักษณ์ GI ไทยนะครับเนื่องนี้ก็เกี่ยวกับในเรื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นก็ฟังเรื่องราวนี้ไว้ตัวเนาะคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็คงจะคุ้นหูแล้วนะแล้วก็เคยใจนะช้ำไก่ลำปางหรือที่ห้องห้องกันติดปากนะดิจูมห้องไอ้ก็ถ้วยกาไก่เนาะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังหูก็ว่าถ้วยกาไก่บัดลำปางนี่นะบ่ใจแค่ภาชนะธรรมดาแต่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาตั้งแต่ปี2554นะล่าสุดนะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคุณอรมนนะครับทรัพย์ทวีธรรมก็ได้ออกมาเล่าย้อนไปว่าการผลิตถ้วยกาไก่เนี่ยในลำปางเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปี2500นะก็มีการค้นพบแหล่งแร่ดินขาวคุณภาพดีตีอำเภอแจ่ห่มนะก่อนตีชาวจีนนะจะมาร่วมกันตั้งโรงงานและก็ถ่ายทอดวิชาการปั้นดินเผาเนาะจนแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วอันยังครับตีทำฮือถ้วยกาไก่ได้เป็นสินค้า GI ความลับอยู่ตี3ขั้นตอนสำคัญได้แก่ข้อแรกก็คือวัตถุดิบต้องเป็นดินขาวลำปางผสมดินดำนะหินฟันมาและสายแก้วเต่าอันนะครับถึงจะได้ดินตินเหนียวและแกร่งข้อที่2นะการขึ้นรูปตามภูมิปัญญามีการใจมีดและฟองน้ำตกแต่งก่อนที่จะนำไปพึ่งหรือเผาตีอุณหภูมิ800องศาเซลเซียสนะครับและข้อสุดท้ายตีเป็นเอกลักษณ์สุดๆนั่นก็คือการวาดลวดลายด้วยมือต้องมี3องค์ประกอบหลักด้วยกันนะครับในการวาดด้วยมือนี่นะก็คือไก่ต้นกล้วยและดอกบูตันจากนั้นนะครับก็นำไปเคลือบและเผาซ้ำตีอุณหภูมิสูงประมาณ 1,200 ถึง 1,250 องศาเหมือนนะประมาณ 6-9 ชั่วโมงนะครับเนื้อเซรามิกถึงจะขาวนวลนะลายติดทนทานใช้งานได้ยาวนะครับปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการตีผ่านมาตรฐานผลิตช้ำไก่ลำปางอยู่ตีประมาณ10รายนะซึ่งผู้ตีผ่านการประเมินคุณภาพอย่างเข้มงวดต่ออันถึงจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์GI ไทยบนผลิตภัณฑ์ใดนะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่ผู้บริโภคและปอก้าแมก้านะต้องหูไว้เลยนะครับกฎหมายเขาคุ้มครองของแต่ไว้นะครับอย่างเข้มงวดนะบ่ธรรมดานะมูฟังหากใครน้ำจืดนะชามไก่ลำปางนี่เนาะไปใจกับสินค้าตีบ่ได้ผลิตในแหล่งหรือบ่ได้มาตรฐาน GI จะมีโทษปรับสูงสุด 200,000 บาทนะครับถ้าใครแอบอ้างใจตาสัญลักษณ์ GI ไทยโดยบ่ได้รับอนุญาตอันนี้โทษนักเลยนะถ้าปลอมสัญลักษณ์เขานี่นะจำคุก4ปีนะครับปรับสูงสุด 400,000 บาทหรือโดนทั้งปั๊มทั้งปั๊บนะทั้งจำทั้งปั๊บนะคุณผู้ฟังแต่นะครับผู้บริโภคขอควรระวังสำหรับผู้บริโภคก็คือถ้ามีคนทำลวดลายคล้ายๆกันแต่บ่ได้ใจจื้อหรือตาสัญลักษณ์ GI ตีแอบอ้างอันนี้อาจจะลุดหลอดกฎหมายไปได้ต้องดูดีๆนะคุณผู้ฟังครับผู้บริโภคดังนั้นนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงฝากเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านถ้าจะเลือกซื้อช้ำกาไก่ลำปางในครั้งต่อไปต้องมองหาตาสัญลักษณ์ GI ไทยนะครับแล้วก็ชื่อสินค้าตีระบุอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจว่าเราได้ของคุณภาพดีและก็ยังเป็นการช่วยสนับสนุนช่างฝีมือนะรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตัวเนอร์ถ้าพบเห็นการแอบอ้างนะครับสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งหรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับตาสัญลักษณ์ GI ไทยเดี๋ยวติดหน้านะดิจิโอมก็จะรวบรวมสินค้าเนาะในจังหวัดพาณิชย์เนี่ยจังหวัดลำปูของเขาเนี่ยนะครับว่ามีตาสัญลักษณ์ GI ไทยอันอย่างพ่องผลิตภัณฑ์อันอย่างพ่องแล้วก็จะนำมาอู้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็กฎหมายตีคุ้มครองสินค้าเหล่านั้นนะครับแล้วก็สินค้าเหล่านั้นเอ๊ะได้ขึ้นเป็นตาสัญลักษณ์GI ไทยได้จะได้เดี๋ยวเราจะมาอู้กันนะครับวันละ1ผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเฮา Smart SME โดยผมดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ก็หมดเวลาลงแล้วติดตามกันได้นะครับสัปดาห์หน้าเนาะวันจันทร์นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอ

0: งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
2: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
1: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
2: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
3: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้ก่อเหตุซ้ำ
5: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางพวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นพร้อมย้ำว่าแม้ทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุกระจายออกไปหลายพื้นที่ทำให้การประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ภาพรวมผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้ง3รายที่รักษาตัวณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อาการปลอดภัยแล้ว
6: นายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะนี้ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อสำหรับการดูแลผู้บาดเจ็บเน้นให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานโดยกรณีผู้บาดเจ็บชายทีมแพทย์ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงควบคู่กับการรักษาซึ่งลักษณะบาดแผลของผู้บาดเจ็บชายแพทย์ระบุไม่สามารถยืนยันขนาดหรือชนิดของอาวุธรวมถึงวิถีกระสุนได้จากลักษณะบาดแผลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากต้องอาศัยการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยจากประสบการณ์การรักษาลักษณะบาดแผลมีอนุภาพการทำลายล้างไม่มากนักปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: เกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลกินีที่ระบุว่าเกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังที่เขตดาเอสซาลามในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายโดยรัฐบาลกินีระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีอามาดูอูรีบาแห่งกินีเดินทางไปยังความช่วยเหลือผู้ประสบ

0: ติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวช

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะดิฉันณัฐราดาวัชระจินดา

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะในช่วงนี้กระแสนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเดินทางที่กำลังเป็นที่จับตามองทั่วโลกในขณะนี้นะคะคงหนีไม่พ้นในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ค่ะมีข่าวใหญ่ระดับประเทศในวงการคมนาคมขนส่งโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมหารือกับผู้บริหารบริษัทเทสลาประเทศไทยจำกัดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแนวทางความร่วมมือด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าร่วมกันค่ะซึ่งเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมไม่ใช่แค่การสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลเพื่อเป็นการลดค่าจ่ายด้านน้ำมันและลดมลพิษเท่านั้นนะคะแต่ยังมุ่งผลักดันให้ระบบขนส่งสาธารณะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นรถมินิบัสรถแท็กซี่รถบรรทุกรวมถึงระบบรางทั้งนี้กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเดินหน้ามาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่2หรือเราเรียกว่ามาตรการ EV 3.5 พ.ศ. 2567 ถึง 2570เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนการปรับตัวสู่ยานยนต์ไฟฟ้านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะคะแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการเดินทางให้มีความปลอดภัยและประหยัดยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะในช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อถึงความร่วมมือในการพัฒนาทักษะวิศวกรของกรมการขนส่งทางบกและนวัตกรรมสุดล้ำจากเทสลาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อกับดิฉันณัฐดาวัชรจินดากุลในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญจากการหารือระหว่างกระทรวงคมนาคมและเทสลาก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าจะมีระบบเครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่แตกต่างจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปทั่วไปอย่างสิ้นเชิงค่ะกระทรวงคมนาคมจึงได้วางแนวทางความร่วมมือกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเทสลาในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้เครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาทักษะของวิศวกรและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเช่นสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสภาพรถ EV ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชนค่ะนอกจากนี้ทางเทสลายังได้นำเสนอแนวคิดThe Tesla Ecosystem ซึ่งเป็นเทคโนโลยีครบวงจรตั้งแต่ตัวยานยนต์ไฟฟ้านวัตกรรมระบบที่ช่วยขับขี่ขั้นสูงสถานีชาร์จความเร็วสูงไปจนถึงการนำปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ร่วมกับพลังงานสะอาดเพื่อเป็นการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ย้ำว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นการก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนระดับโลกในการยกระดับระบบคมนาคมของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนพร้อมรับนโยบายและนำมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลการเดินทางของพี่น้องชาวลำพูนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยและสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันในช่วงของรอบรู้เรื่องยานยนต์กับขนส่งลำพูนนะคะในช่วงนี้กระแสของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในบ้านเรากำลังมาแรงจริงๆนะคะเดินไปทางไหนก็เริ่มเห็นคนใช้กันมากขึ้นด้วยข้อดีที่เงียบไม่มีไอเสียช่วยลดมลภาวะแถมยังประหยัดค่าชิ้นส่วนบำรุงรักษาและค่าน้ำมันไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแต่รู้ไหมคะว่าถ้าเราเลือกซื้อไม่ดีเลือกไม่ถูกประเภทจากรถที่ประหยัดพลังงานรักโลกอาจกลายเป็นรถเร่งมรดกได้นะคะที่สร้างอันตรายและเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายๆวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเรามีเช็คลิสต์สำคัญก่อนเลือกซื้อมาฝากกันค่ะถ้าคุณต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทำมาขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายให้เช็ค5ข้อนี้นะคะ 1. กำลังมอเตอร์จะต้องมากกว่า250วัตต์ขึ้นไปค่ะ 2. ทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ไหลลื่นไปกับกระแสจราจรบนท้องถนนใหญ่ได้ไม่ช้าจนเสี่ยงโดนชนท้ายนะคะ3. ต้องเป็นรุ่นที่ผ่านการรองรับและสามารถนำไปจดทะเบียนและแผ่นป้ายทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้จริงค่ะ 4. ต้องจัดทำพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถต่อภาษีประจำปีและสามารถทำประกันภัยได้ 5. ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะหากเป็นรถไฟฟ้าคันเล็กๆที่มอเตอร์ต่ำกว่ามาตรฐานทำความเร็วได้น้อยและจดทะเบียนไม่ได้รถประเภทนี้จะเหมาะสำหรับขับขี่ในซอยหรือชุมชนเท่านั้นค่ะไม่ควรนำมาวิ่งบนถนนใหญ่เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ค่ะการเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทถูกกฎหมายจะได้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสบายใจไม่เสี่ยงอันตรายขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัยนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกสำหรับวันนี้ดิฉันณรดาวัชระจินดากุลสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้

0: ถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
1: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบเพราะเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงผมคิดว่าเราต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยมันคงจะต้องให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะในทุกจุดนะครับ
0: นายศิริศักดิ์พลเกตแก้วกล่าวว่าแม้จะทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากปฏิบัติการผู้ก่อเหตุกระจายไปหลายพื้นที่ทำให้ประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติประเมินเหตุสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจาก3ปัจจัยหลักพร้อมเตรียมประสานความร่วมมือประเทศมาเลเซียเข้มงวดการตรวจคุมชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามแดน
3: นายธนสุวรรณานนท์รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายผู้ก่อเหตุจึงเลือกช่วงเวลานี้ในการลงมือรวมถึงประเด็นการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายของรัฐบาลมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการก่อเหตุในบางพื้นที่เช่นจังหวัดนราธิวาสและปัตตานีที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ขณะนี้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานจำแนกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามพฤติกรรมและเอกลักษณ์การลงมือเพื่อเชื่อมโยงถึงเครือข่ายความมั่นคงต่อไปสำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจำกัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาผู้ก่อเหตุพร้อมขอประชาชนร่วมป้องกันเหตุรุนแรง
4: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนอย่างมากพร้อมประณามการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้สำหรับการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยุติธรรมรอบคอบและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันเหตุและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและลดความสูญเสียส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส2รายและอำเภอจะแนะ1รายโดยกรณีที่อำเภอจะแนะมีการกล่าวอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการยิงของเฮลิคอปเตอร์

0: ตำรวจจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันนี้พร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างละเอียดประพิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรง3รายอาการปลอดภัยแล้วนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะที่ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะเรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาส
2: การเดินรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะเรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสทำให้เส้นทางยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติรายงานจากงานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ระบุว่าขบวน37กรุงเทพอภิวัตสุขไหนโกโลกขบวน171และขบวน985เมื่อถึงสถานียะลาให้จอดรอการเปิดทางขณะที่ขบวนท้องถิ่น463พัทลุงสุขไหนโกโลกเดินถึงยะลาแล้วได้ทำกลับเป็นขบวน464ส่วนขบวน448ปรับไปเริ่มต้นที่สถานียะลาและขบวน453งดเดินรถขณะนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ EOD ตรวจยืนยันความปลอดภัยก่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมทางและประเมินเปิดเดินรถอีกครั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมายืนยันยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุกนำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมภารกิจการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสรัสเซียเวียดนามมาเลเซียจีนอินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าเป็นการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกที่นำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งโดยการเยือนทุกประเทศอยู่บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ไม่เลือกข้างมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและความร่วมมือระหว่างภูมิภาคโดยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเยือนต่างประเทศคือการดึงดูดการลงทุนและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ส่วนการเยือนออสเตรเลียเน้นสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษานวัตกรรมและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมดึงดูดบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับ SME ไทยขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์ตั้งเป้ายกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าเป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4.26 แสนล้านบาทภายในปี2045พร้อมเตรียมเปิดเส้นทางบินตรงโอ๊คแลนด์กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทยในปีหน้านอกจากนี้บริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์สนใจลงทุนด้านการท่องเที่ยวและบริษัท TNG Global สนใจให้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรรวมถึงการทำคอนแทรคฟาร์มิ่งผลไม้ไทยนอกจากนี้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งติดตามผลให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจริงในประเทศภาวะการจ้างงานไตรมาสที่2ปีนี้แม้ว่าขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดโดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้นายจ้างให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้
3: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2/2569 การจ้างงานขยายตัวดีที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดขณะที่การว่างงานทรงตัวที่ร้อยละ 0.95 โดยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 900,000 คนซึ่งร้อยละ 49.6 เป็นคนที่เคยทำงานมาแล้วนายจ้างจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันหลังลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้และควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติโดยในปีงบประมาณ2569ไปพบแรงงานผิดกฎหมาย 3,217 คนส่วนหนี้ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.50 มูลค่า 16.41 ล้านล้านบาทขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 85.9 แต่ยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อเนื่องจากหนี้เสียหรือ NPL เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจึงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า1บัญชีและอาจมีหนี้เกินความสามารถในการชำระขณะที่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้จากรายได้ลูกหนี้ที่ยังไม่ฟื้นตัวและสินเชื่อบางประเภทมีค่างวดสูงและระยะเวลาสั้นเกินไปจึงต้องพัฒนามาตรการฟื้นฟูลูกหนี้รายบุคคลให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังกล่าวถึงแรงงานแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้คนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและการหารายได้ซึ่งอาจเกิดปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองที่ไม่เพียงพอนันทิกากิปาโลรายงาน
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี
6: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี
7: ้เราห่วงที่เป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกมันก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วโซนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์นะครับสุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางด้านอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้ทั้งเติมไม่ได้หนักมากทั้ง200-300มิลเติมมาขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนเนี้ยมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะครับ
6: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังการก่อตัวของพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
5: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ภาคกลาง ยืนยันยังบริหารจัดการได้พร้อมจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยประเมินจุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมการรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้นสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายนนี้คาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สูงสุดประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่เบื้องต้นประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการรอแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุเป็นการประเมินจุดที่มีความเสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมการจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการรับมือภัยแล้งควบคู่กันเนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางลดลงประมาณร้อยละ20และภาพรวมทั้งประเทศลดลงประมาณร้อยละ8จึงต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำเก็บกักน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในปีถัดไปขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยเน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือและตรวจสอบเครื่องจักรกลพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆพร้อมมอบนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยในรูปแบบต่างๆเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่จึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนเผชิญเหตุให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณฉุกเฉินเพื่อให้สามารถนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วกรมชลประทานระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วหลังระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่โดยทุกภาคส่วนคงระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนการติดตั้งสะพานชั่วคราวในพื้นที่ที่เส้นทางถูกตัดขาดรวมถึงเร่งสำรวจและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่กรมชลประทานเร่งสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนพื้นที่ไหนที่ระดับน้ำลดลงแล้วให้เร่งฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าระบบประปาโรงพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วต่อไปส่วนการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมเสียหายหรือถูกกระแสน้ำตัดขาดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วจัดพิจารณาเพิ่มจำนวนสะพานแบริ่งหรือเคลื่อนย้ายสะพานจากพื้นที่ยังไม่มีความเสี่ยงไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลาย โดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
9: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะที่อำเภอหล่มสักในเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสถานการณ์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักที่จะไหลลงสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลางเยียวยาเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 9,000 บาทเชื่อว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งรัดกระบวนการโดยวันนี้จะเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหาย
10: ค่าเยียวยาของผู้เสียชีวิตทราบว่าตอนนี้ล่าสุดน่าจะมี2หรือ3รายนะครับก็เรียนให้ทราบว่าจะมี2ส่วนด้วยการที่จะจ่ายให้พี่น้องประชาชนส่วนแรกก็จะขออนุมัติงบกลางซึ่งทางปภ.คงจะทำเรื่องขึ้นมาครับแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นกองทุนสำนักนายกเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนก็เป็นเกณฑ์ของปภ.เดิมนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่าการเยียวยาเบื้องต้นที่ 9,000 บาทหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการไปสำรวจที่บ้านแล้วก็คงจะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงว่า
5: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชน

0: ตอนการยื่นเอกสารและยกเว้นการขอสำเนาเอกสารในส่วนที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดจากให้ประชาชนมาหาเราเป็นรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และอปท.ทั่วประเทศนำบทเรียนดังกล่าวไปปรับปรุงมาตรฐานการทำงานใน4ด้านสำคัญได้แก่การใช้ฐานข้อมูลของภาครัฐเพื่อลดภาระการจัดเก็บเอกสารซ้ำซ้อนการวางบทบาทให้อปท.เป็นด่านหน้าในการรับเรื่องสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลืออย่างครบวงจรการยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและการนำปัญหาจากพื้นที่จริงมาพัฒนากฎระเบียบกลางเพื่อใช้รับมือภัยพิบัติทั่วประเทศทั้งนี้การทำงานของท้องถิ่นยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายรวดเร็วและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจและเสบียงช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้พร้อมย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียมแล้ว
2: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยนายอนุนหนุนชูนายอำเภอโขงเจียมกล่าวว่าจากการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน33ครัวเรือน106คนถนนสายบ้านด่านเก่าถึงวัดถ้ำเพชรสินชัยถูกน้ำจากแม่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้จำนวน1สายระยะทางประมาณ200เมตรด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ธนาคารออมสินประกาศมาตรการด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนพร้อมเตรียมแพ็คเกจสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
3: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติโดยประกาศมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนสำหรับลูกหนี้สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ยให้ทั้งหมดและเลื่อนเงินต้นไปชำระในงวดสุดท้ายเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้ประชาชนมีเวลาจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในช่วงหลังน้ำลดและได้เตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและซ่อมแซมทรัพย์สินประกอบด้วยสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทซึ่งปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกรวมถึงสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทที่ให้สิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเช่นเดียวกันในส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ สามารถขอสินเชื่อ

0: ออมสิน SME Recharge วงเงินสูงสุด30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีใน2ปีแรกเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการและเสริมสภาพคล่องโดยยื่นคำขอได้ถึงวันที่30กันยายนนี้ทางนี้สอบถามรายละเอียดการขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและ GSB Contact Center 1115ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าหากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปจะไม่มีการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสหรือที่ไหนก็ตามในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมหรือสนับสนุนการทำสงครามเศรษฐกิจของสหรัฐจะถือว่าเป็นการประกาศสงครามต่ออิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขู่จะดำเนินมาตรการโจมตีทางการเงินต่ออิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยนายสกอตต์เบทเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐโดยจะมุ่งเป้าไปที่คู่ค้าของอิหร่าน
4: นายชอนดัฟฟี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าแคนาดาอาจเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทำสงครามการค้ากับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าแคนาดาได้รับประโยชน์จากการค้ากับสหรัฐมากกว่าที่สหรัฐได้รับประโยชน์จากการค้ากับแคนาดาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาจะยอมกลับมาเจรจากับสหรัฐในอีกไม่นานนี้โดยให้เหตุผลว่าแคนาดาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายรายการรวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์นมในอัตราเดียวกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50
3: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษจะเดินทางเยือนยูเครนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมเป็นประธานในการประชุมกลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจที่จะรับประกันความมั่นคงที่จำเป็นแก่ยูเครนและมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนในวันเดียวกันด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเตรียมอนุญาตให้ MBDA ผู้ผลิตขีปนาวุธของยุโรปเปิดเผยข้อมูลของชิ้นส่วนขีปนาวุธพิสัยไกสเกาที่ผลิตในอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งเศสและยูเครนสามารถจัดตั้งสายการประกอบขีปนาวุธดังกล่าวในท้องถิ่นซึ่งความเชื่อมั่นของยูเครนถือเป็นความมั่นคงของยุโรปเช่นกันและอังกฤษจะยืนเคียงข้างยูเครนต่อไป
4: สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์กำลังร่างมาตรการที่จะห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ขณะเดียวกันจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้สำหรับเยาวชนอายุ14ถึง17ปีนายโรมานโรมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีจะถูกห้ามใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดส่วนผู้ที่มีอายุ14ถึง17ปีจะถูกห้ามใช้ฟีเจอร์บางประเภทขณะเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องการเปิดให้บริการจะต้องจัดตั้งสำนักงานในฟิลิปปินส์มิฉะนั้นจะถูกระงับการเข้าถึงและสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์จะตั้งคณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของเกมเพื่อกำกับดูแลเกมออนไลน์ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีอเมริกาครับ2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซีย ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับอินโดนีเซีย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 เอาชนะอินโดนีเซีย A 1-0จากกวินธิดากีขุนทศในนาทีที่23คว้าแชมป์4การดีเมริกาคัพ2026ไปครองได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่จัดทัวร์นาเมนต์นี้ออกมาได้ดีมากรวมถึงกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจทุกนัดถือเป็นรายการที่จัดได้ดีเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยที่ได้มาเล่นในรายการคุณภาพหลังจากนี้ทุกคนในทีมต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งคงเก็บตัวในเดือนหน้าเนื่องจากหลายคนในทีมยังมีหลายจุดที่ต้องพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้หลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปอย่างฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่ไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและพูตานโดยจะแข่งขันกันที่ชลบุรีสเตเดียมในช่วงระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะชลบุรี FC ไป 6-3 คว้าแชมป์โคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านบาทขณะที่รองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทการแข่งขันแบดมินตันรายการเวียดนาม International Series 2026รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว2สาวจากไทยพบกันเองโดยธิดาพรกลีบยี่สุนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะสรัญรักษ์วิทิสารไป2-1เกม13-21 21-16 และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงคู่ธิดาพรกลีบยี่สุนกับนัทมนไลสวนชนะจียองบินกับอีเยนาจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม18-21 21-10 และ27-25คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกแบดมินตันเวียดนาม International Series 2026ไปครองการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่2ประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกเจ้าของแชมป์โลกกระโดดไกลปี2022ออกสตาร์ทในลูกที่9ก่อนเร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์โลกมาครองด้วยเวลา 15.61 วินาทีทำลายสถิติโลกได้สำเร็จส่วนที่2ตกเป็นของริตาแฮนส์คอมจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเวลาไป 16.26 วินาทีและอันดับ3เป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาทำเวลาไป 18.27 วินาทีส่วนประเภทวิ่ง100เมตรรุ่นอายุ 40-44 ปีชายจิรพงษ์เข็มเวียนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.12 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนแชมป์โลกในรุ่นนี้ตกเป็นขององตวนเอ็กโคจากสหรัฐอเมริกาที่ทำสถิติ 10.91 วินาทีและอันดับ2เป็นของยูกิโออิชิจากญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 10.98 วินาทีและประเภทขยิ่ง9กระโดดรุ่นอายุ 50-54 ปีชายณัฐพลนามกันหาทำสถิติไว้ที่ 12.79 เมตรคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้เช่นกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ากกท.ได้กำชับไปยังสมาคมกีฬาต่างๆให้นักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการแข่งขันหรือสุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำเรื่องการห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์หรือการอัดคลิปถ่ายภาพที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายควบคุมสิทธิส่วนบุคคลและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่รุนแรงนอกจากนี้ในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นยังได้จับมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกนำเทคโนโลยี AI ร่วมกับทีมงานเข้ามามอนิเตอร์เพื่อลบโพสต์และบล็อกบัญชีที่เข้าข่ายคุกคามทางไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันสภาพจิตใจของนักกีฬาควบคู่ไปกับการดูแลลิขสิทธิ์ทางการค้าอย่างเข้มงวดในยุคดิจิทัลอีกด้วย ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยการซ้อมในครั้งนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ชุดซึ่งผู้เล่นชุดลงตัวจริงได้แยกไปฟื้นฟูร่างกายส่วนที่เหลือซ้อมเต็มรูปแบบโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียดายทั้งที่มีโอกาสมากแต่กลับเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้มองว่าครึ่งแรกหากทีมชาติไทยได้ประตูจะทำให้เล่นได้สบายกว่าเดิมแต่เมื่อผ่านไปแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับแมตช์ต่อไปให้มากขึ้นพยายามทำให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ที่เวียดนามคว้าแชมป์มาครองให้ได้ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็กไซด์ทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันในนัดแรกแต่นักเตะทุกคนพยายามทำผลงานออกมาได้ดีน่าเสียดายที่ไม่สามารถช่วงชิงโอกาสที่อยู่ตรงหน้าและจบสกอร์ได้แต่ยังมีเกมที่2รออยู่ทุกคนในทีมก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่26สิงหาคม2569เวลา20นาฬิกาที่มีดิ่งสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำทีมลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเน้นการเสิร์ฟรับเสิร์ฟการคอนโทรลบอลโดยมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กับนักตบลูกยางสาวไทยที่สนามฝึกซ้อมด้วยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้จะเน้นไปที่จุดสำคัญและปรับแท็กติกของผู้เล่นไทยเพื่อรับมือกับรูปแบบการเล่นของทีมอินโดนีเซียโดยถอดบทเรียนจากแมตช์ที่พบกันในศึกซีวีครับ
6: เรื่องของการเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟที่ดีเรื่องของการรับตบแล้วก็การลุกกลับนะตัวคีย์เพลเยอร์เอาไซด์ฮิตเตอร์ตัวตบหัวเสานะแล้วก็ตัวตบบอลออฟโพซิตรวมทั้งมิดเดิลบล็อกของเขาก็ทำงานได้ดีซึ่งเราก็ต้องเตรียมงานกันอย่างละเอียดรอบคอบวันนี้ในการฝึกซ้อมทำความเข้าใจว่าลักษณะการเล่นเขาเป็นยังไงบอลอินซิสเต็มเขาเล่นอะไรบอลเอาซิสเต็มเขาเล่นอะไรใน6ตำแหน่งซึ่งนักกีฬาก็ณตอนนี้ถือว่ามีการทบทวนด้วยความเข้าใจดีแล้วก็เรื่องความแน่นอนในการเล่นของเราการทำเบรกพอยต์นะครับเราก็ค่อนข้างจะใช้ได้ในวันนี้นะครับ
5: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026นัดที่2รอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผานิชคาดนาครายงาน
7: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาสกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะ แปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
3: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาณิชย์ประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญยุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com การท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้โดยทำหนังสือปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการกทท.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.port.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-269-5400ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการออกแรงขับถ่ายหนักมีผลเสียอย่างไรท่านผู้ฟังคะการขับถ่ายเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเป็นของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกร่างกายก็จะดูดซึมของเสียนั้นอีกหลายคนอาจเคยชินกับการเบ่งอุจจาระอย่างแรงเมื่อรู้สึกว่าถ่ายยากหรือมีอาการท้องผูกเพื่อให้การขับถ่ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงเป็นประจำนั้นอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีผลเสียของการเบ่งอุจจาระอาทิ เพิ่มความเสี่ยงของโรคฤทธิ์สีดวงทวารการเบ่งอุจจาระแรงจะเพิ่มแรงดันให้เส้นเลือดบริเวณทวารหนักทำให้เส้นเลือดโป่งพองและเกิดเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้ง่ายขึ้นกระตุ้นให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกอัมพาตโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นการเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดอย่างกระทันหันทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ทำให้เกิดภาวะผนังลำไส้ใหญ่โป่งพองเกิดแรงดันในลำไส้ใหญ่จนผนังลำไส้บางส่วนโป่งพองออกเป็นถุงลมเล็กๆซึ่งถุงเหล่านี้อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรงทำให้เกิดภาวะลำไส้ตรงปริ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงและต่อเนื่องอาจทำให้ผนังลำไส้ตรงปริ้นออกมาทางทวารหนักหรือที่เรียกว่าภาวะลำไส้ตรงปริ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระเป็นประจำและรุนแรงเป็นการสร้างแรงกดดันต่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพยุงอวัยวะในช่องท้องและช่วยให้การควบคุมการขับถ่ายเมื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแอลงอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยในผู้หญิงอาการหน้ามืดเป็นลมการเบ่งอุจจาระคือการหายใจกลั้นเอาไว้แล้วเบ่งออกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันในช่องอกและช่องท้องส่ง

0: ท้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้หัวเข่าสูงกว่าสะโพกจะช่วยให้ลำไส้ตรงอยู่ในแนวที่เหมาะสมกับการขับถ่ายไม่กลั้นอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดรีบเข้าห้องน้ำทันทีเลี่ยงการใช้ยาระบายติดต่อกันหากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์สังเกตพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการดื่มการใช้ชีวิตจะช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆได้จบบทความประจำวันเรื่องการเบ่งอุจจาระแรงมีผลเสียอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือ
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: โกแดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตีปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเฮียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้บ่ใจโรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

อูจาประสาพี่น้องกับรายการมองละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าบายบายจะอีเนาะปะกันกับรายการวิทยุมองละปูนนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าก็ยังคงเป็นดีเจออยนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการมองละปูนนะเจ้าก็น้องอั้นนะเจ้าดีเจยองน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงเนาะยังคงอยู่ในส่วนของการร่วมปฏิบัตินะเจ้าในภารกิจเรื่องของการสื่อสารช่วงภาวะวิกฤตที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตที่จังหวัดน่านนะเจ้าช่วงนี้ก็เลยเป็นดีเจออยนะเจ้าที่จะมาทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการมองละปูนนะเจ้าย้ำบ่ายเจอีนะเจ้าเนาะก็กินข้าวตอนแล้วนะเจ้าก็ฟังเพลงด้วยกันฟังข่าวด้วยกันเนาะสบายสบายกันนะเจ้าทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าช่วงนี้กินข้าวตอนแล้วส่งความสุขให้คุณผู้ฟังก่อนแล้วกันนะเจ้ากับงานเพลงเพราะๆจากทางรายการเจ้า

ก็ท่านผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามานะเจ้าบอกโอ้ฟังสวทหรือปูนอยู่อีเนาะแล้วก็เรียกว่ากินข้าวตอนแล้วก็ไข้หลับมากายว่ะ ที่บนไข้หลับแล้วบนได้หลับนี่บนวาสนาดีเนาะคุณผู้ฟังแต่บางคนนี่ไข้หลับอย่างใดก็ถึงบ่ได้หลับนะเจ้า กินกาแฟเต็กบ่ฮื้อหลับไว้ติกๆนะจ๊ะนี่ดีเจโอมก็กำลังก็หาเอาดีเจเอากาแฟมาส่งให้ดีเจอ้อยในห้องแล้วมาเดียวนี่เนาะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กันเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เนาะให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าหนึ่งงานเพลงคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแค่ถามก็รู้สึกดีนะส่งงานเพลงให้ได้ฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้ก่อนละกันเจ้า

0: ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังดีเจออยนันทพรเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนให้ความรู้คู่ความสุขเอ้นะคุณผู้ฟังทางบ้านโทรมาบอกจากสันกำแพงนะเจ้าขอเพลงแก้คิดถึงจังเลยแต่กี้กำล้อเอ้นะมองสันกำแพงฟังชัดเจนเลยเอ้นะเจ้าขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าเนาะอ่ะครับสายหน้าไม้สักสายก่อนเนอะจากไหนบ่ฮู้นี่สวัสดีเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าดีเจออย
0: เจ้าอันนี้
1: ทำได้ก่อ
0: ยายนาก
1: ่อใช่แล้วค่ะ
0: แน่เป็นในห้อง เป็นในห้องเจ้ายายนาดีขึ้นหรือยัง
1: ก็ไกลอยู่มากก็ลำบากเหมือนกันอะ
0: อ้าวไปมาอันกันเป็นถึงว่าแล้วความสุขมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเนาะความทุกข์ก็เหมือนกันมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเจ้า
1: เดินสะดวกสบายทำยังก็ไม่สะดวกนะคะ
0: ธรรมดาเป็นวาสนาเป็นเฮือได้พักผ่อนผ่องอย่างนี้นะได้อย่างนี้การนักล้ำ
1: กดใจคือท่านกดใจอันนี้ก็ถามอ
0: ันนี้ใจอะไรหาต้องการต้องงานแล้วนอนเดี๋ยวนอนเจ้า
1: ไม่ค่ะ
0: อะไรกันยังไงก
1: ็วันนี้ยายขอฟังเพลง
0: เป็นอย่างเจ้า
1: คิดฮอดทุกคนเนอะของมนเคน
0: คิดฮอดทุกคนเนี่ยเน
1: า
0: ะฝากคือ
1: ฝากเสียงวันนี้ซีโบบานมาหรือยัง
0: ยังเลย
1: พาไปซีโบบานด้วย
0: เจ้า
1: ลุงซิงก่อนฮะเจ็บไข้ซอยแอม
0: บักกึศต้องหาคนอยู่บ้านไปไหนมาได้ห้องหนอ
1: เน
0: าะแล้วยังเย็บผ้าได้อยู่ก็เจ้า
1: อันยิบบาก็ยิบอยู่
0: อ๋อ
1: เจอผ่าไปคล้ายลูกสาวไปคล้ายแต่น้องดอกแบบ
0: ก็น่ากะกะแก้งอมมอกะแก้งอมยี่ผ้าน่ะกะ
1: อยู่ก็อยู่มานอนกายแล้วก็ไปอันนี
0: ้แก้งอมยี่ผ้านะเจ้าจะได้มีสตังค์เข้าบัญชีเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: มันเขากินตั้งวันเนี่ยกินที่หอยเลยกว่าเขาไม่สตังค์นี
0: ่เจ้าเอาก่อนยังดีมีงานเพื่อทำนี่ดีละนะเจ้าแก้งอมไว้เน
1: า
0: ะเปลี่ยนกำลังใจ
1: ให้ออยด้วย
0: ยินดีเจ้ายายนาขอบคุณนะเจ้าง
1: านสปท.ทุกท่านเลย
0: เจ้าเจ้ายินดีเจ้า
1: จุงไปหาดีเจแอร์ด้วย
0: ดีเจแอร์วันก่อน
1: งอมฮะได้ยินเพลงยังก่
0: อ
1: นสามเทิงกันได้ยินเพลงงานรายการเปิดออกก
0: ่อ
1: นโอ้โหใครจริงนะเจ้าประเด็น
0: วันก่อนโฟนอินเพื่อนยายนาได้ฟังเหรอ
1: ในม่านเปิดนี
0: ่
1: พี่อ้อยเสาะหัวย่ามาใส่หัวย่าแบบอ๋อว่าปกแจงเอามาใส่เนาะ
0: เนี่ยกะว่าดีเจแอร์ก็ง้อมหาบ้านง้อมหาคนฟังอยู่ฮันละ
1: กันนะ
0: จ้าเดี๋ยวก็ใกล้ได้ปิกแล้วนะจ้า
1: ง้อมหาบ้านกะขยะกินยังได้ปั่นเขาหนึ่งจนเปิ้ลก็ไอ้เนาะ
0: กินยังให้กินยังกระบอกได้ถ้ายายนาแข้งขาดีนี่ส่งไปที่กรุงเทพวันนั้นเนาะ
1: อ้
0: าว
1: นอนก
0: ัน ย้
1: อน
0: กว่
1: านะ
0: เออจ้าเดี๋ยวก็
1: ทันบอกทันนี่เกียร์ผมมาสินเดินนี่ดิเกียร์สมบัตุลาบเนี่ยโอ้ย
0: มาทันวาเจ้ามกราคมนะ
1: ขอบคุณหลาย
0: ยินดีเจ้ายายนาขอบคุณเจ้า
1: จ้า
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าอ่ะยายนาสายจากต่างภาษางนะเจ้าอู้กันในช่วงของรายการช่วงนี้ของเพลงอย่างก็คิดฮอดทุกคนเอกะคิดฮอดทุกคนในดิงจอยซ้อเฮืองแล้วกันนะเจ้าก็ช่วงนี้ดีเจออยนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการแทนดีเจน้องอั้นเนาะน้องอั้นมีภารกิจนะเจ้าไปช่วยปฏิบัติราชการศูนย์ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตนะเจ้า JIC ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมเนาะที่น่านนะเจ้าอ่ะรับสายหน้าใหม่สักสายเนาะสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้อยแสงหวาน
0: จ้าแม่เบาเสียงวิทยุก่อนเนอะ
2: จ้า
0: เสียงมันสะท้อนมาหาดีเจออยฟังบอกหูเรื่องสักคำเบาหรือยัง
2: เบาแล้วเจ้า
0: เบาแล้วเนาะจริงๆต้องเบาหน่อย
2: ฟังเสียงเจ้าออยตื่นวันนี้ใจดี
0: โอ้แต่ว่าจุดีเจออยจุดีเจออยมาจัดรายการมาได้ก้าจ้า
2: เปลี่ยนนึงเนี่ยเจออยมาจัดรายการแต่ในแอนก็ได้เหรออ
0: ืมเดี๋ยวเจ้าวันก็มาแล้ว
2: เออใจเมินจ้า
0: เจ้าก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนาะที่เมืองน่านแต่ว่าก็มีหลายๆอย่างเดี๋ยวต้องฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยอินดูป่ะเนาะตั้งนาน
2: เจ้า
0: เจ้า
2: เฮ้ยจะฟังเพลง
0: ฟังเพลงอย่างนี้เจ้า
2: ดอกกระเจียวบาน
0: ดอกกระเจียวบาน
2: เจ้ามอบทุกเสียงทุกสาย
0: เจ้า
2: เสียงก็ได้ไหมเนาะน้อยเสียงหวานนี่
0: เจ้า
2: ถึงเวลาจะต้องมานอนพิยุนอนฟังแค่โมงแค่โมงกับแดดบ่ายโมงเนี่ย
0: แอมไว้เลย
2: ต้องมาประจำตีนในห้อง
0: เดี๋ยววันนี้อยู่ต่อถึงอยู่ต่อถึงบ่าย 3:00 นปุ้นดีจอยเดี๋ยวช่วงแรกก็ยังอยู
2: ่เจ้าอยู่อยู่ต่อกี่โมงก็จะฟังอยู่เนี่ย
0: โอ้ยินดีนักๆเจ้าขอบคุณนะเจ้า
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังนะเจ้าห่วมติดตามรายการกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าเปิ้นว่าถ้าว่าฟังวิทยุนะเจ้าถ้าบ่มีคนฟังอีเนาะดีเจก็จัดรายการก็มีกำลังใจเอ้นะเพราะอยากคุ้ว่ามีคนฟังนี่โอ้มีกำลังใจนะเจ้าคุณผู้ฟังตัวว่ามาจัดรายการตลอดเลยแหละนะโดนตัวนะเจ้าก็เหมือนเดียวกันเนาะดีเจก็เชื่อว่าจะแก้ง่อมแก้เงานะเจ้าเป็นกู้อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งคลื่น FM 95ได้นะเจ้าบางท่านเนี่ยอยู่บ้านเมื่อวันอยู่คนเดียวเนาะหรืออยู่กันสองตายายนะอยู่คนละแจงละมุมเฮียนะเจ้าบางทีเลิกการเลิกงานมาเมื่อค่ำหลานเลิกโรงเรียนลูกเลิกโรงเรียนคนละแจงคนละฮูเฮียนะเจ้างมพอโทรศัพท์เครื่องไผ่เครื่องมันเฮียนะเจ้าพอไปยิ้มไปเนาะเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตบริบทมันบ่เหมือนเมื่อก่อนนะเจ้าเมื่อก่อนนี่พอทีวีเนาะค่ำมาพอข่าวพอทีวีพออย่างกันนะเจ้าประเด็นนี้มือถือคนเครื่องคนเครื่องคนเครื่องเข้ากันคนจอกคนแจงนะเจ้าบางทีนอนด้วยกันนะแต่ไม่ได้อู้กันพอโทรศัพท์ของไผ่ของมันเนาะวางเมื่อใดก่อนรับเนี่ยนะอยู่กินข้าวกับบางทีพอของไผ่ของมันนี่นะเจ้าก็เอามองพอให้พอดีเนาะคุณผู้ฟังเนาะจะไปพอนักพอหลายจะได้กอดคือยังคงรักษาเรื่องปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความสัมพันธ์นะเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวคนใกล้ชิดนะเจ้าคนที่อยู่ต่อหน้ากันเนี่ยคือนักๆเนาะบางทีไปคือความสำคัญกับคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียมันอยู่ทางไหนที่ไหนทางใดมั่วนะเจ้าคิดถึงนะหายไวๆนะอีนะก็ส่งข้อความหากันยังได้ก็มีเนาะไปเม้นเปิ้นไปกดถูกใจเปิ้นนี่นะแต่คนตั้งหน้าหันถึงบ่ได้อู้ได้จ๋าอย่างกันเลยนะเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเตี้ยใจสื่อสังคมออนไลน์จะอู้จะจ๋าอย่างกับไผอย่างใดนะเจ้าดูตรงหน้าด้วยเนาะดูตรงหน้าด้วยอยู่กับคนที่อยู่ตั้งหน้าพงไชถามสารทุกสุขดิบอู้จ๋ากันพ่องนะเจ้าอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเจ้าวิเศษที่สุดละเนาะคุณผู้ฟังเนาะคิดถึงจริงหรือคะเอ้นะเปิ้นแนะนำเพลงมาจากสันกำแพงก่อนนะเจ้าว่าคิดถึงจริงหรือคะเพลงแก้คิดถึงจังเลยช่วงต้นรายการนี่นะเจ้าเปิดให้ได้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

กรอบกับงานเพลงนะเจ้าที่เปิดที่ได้ฟังกันในช่วงของรายการเนาะเจ้าเนาะก็น่าจะร้องตัวกันได้เนาะกูโมฟังเนาะเปิดที่ได้ฟังกันสบายสบายกันนะเจ้ากูโมฟังเจ้ากับช่วงของรายการทางสวทลปุ่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์เจ้าวันก่อนทางสวทลปุ่นนะเจ้าประชาสัมพันธ์เรื่องของโครงการอบรมปลูกกาแฟเจ้าปลูกกาแฟใต้เกาลำไยที่สวนเฮานี่นะก็ปรากฏอุ้ยมีคนมาสนใจในเจ้าโครงการเยอะเลยนะเจ้าก็เลยว่าอันต้องประกาศประชาสัมพันธ์นะเจ้าเพิ่นก็ฮับจำนวนจำกัดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าฮับหมดเนาะใครที่สนใจว่าเออให้ลองปลูกนะเจ้ากาแฟจากพื้นที่ใต้ต้นลำไยเนี่ยนะเจ้ามันก็จะทำให้เฮาสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มเนาะจากการที่จะรอลำไยติดดอกออกผลปีนึงได้กินสตังกะลำไยเหี่ยเตื่อไอ้นะถ้ามีต้นกาแฟอยู่ในสวนลำไยพ่องเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มนักขึ้นนะเจ้าความถี่ของการได้สตังเข้ากระเป๋าก็มีนักขึ้นเนาะซึ่งโครงการนี้ต้องขอบคุณทางอบจ.ลำปูนนะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนที่เป็นร่วมกันกับคณะเกษตรศาสตร์มช.กรมฝั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ร่วมกันกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทานะเจ้าสภาเกษตรจังหวัดลำปูนแล้วก็เทศบาลตำบลท่าป่าดุกเจ้าเปิ้นจะเปิดอบรมการปลูกกาแฟใต้ต้นลำไยคุณผู้ฟังก็คือถ้าท่านมีสวนลำไยอยู่แล้วนะเจ้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่าเนาะด้วยการมาเรียนรู้นะเจ้าแนวทางการปลูกกาแฟร่วมกับสวนลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ส่วนลำไยของเฮาเฮือเกิดประโยชน์สูงสุดนะเจ้าแล้วก็สร้างรายได้เฮือกับเกษตรกรอีกทางหนึ่งนะเจ้าปลูกกาแฟได้ก้ากาแฟเนี่ยได้ก้ากาแฟไปซื้อกาแฟกินอีน้อก็อบรมนี่มันจะอบรมแบบเฮือหูแต่แล้วก็เอาไปทำเฮือได้แต่นะเจ้ามีหัวข้อเรื่องของการเลือกพันธุ์กาแฟและเตรียมต้นกล้าอย่างไรให้เหมาะสมนี่นะเทคนิคการปลูกกาแฟใต้ต้นลำไยนะเจ้าจะปลูกจะได้เนาะการจัดการน้ำการใส่ปุ๋ยการดูแลต้นกาแฟนะเจ้าการเก็บเกี่ยวแล้วก็การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวนะเจ้าเรียนรู้เรื่องการแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าของเมล็ดกาแฟที่เฮาปลูกขึ้นมาต่อยนะจ๊ะแล้วก็ช่องทางการตลาดของกาแฟเนาะซึ่งถือว่าเป็นอะไรอย่างที่กู้กับข้าวเลยนะมันนี่กินข้าวก็ต้องกินกาแฟนะจ๊ะบางคนเจ้ามานี่ข้าวบ่กินเด้อกินกาแฟก่อนเนาะคุณผู้ฟังในตลาดกาแฟตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ยังคงมีความต้องการแล้วก็สามารถที่จะขายเมล็ดกาแฟได้อย่างต่อเนื่องนะจ๊ะก็โครงการนี้เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยนะเจ้าผู้ที่สนใจเริ่มต้นปลูกกาแฟผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่ทางการเกษตรที่เกิดประโยชน์สูงสุดผู้ที่มองหาแนวทางสร้างรายได้เสริมจากภาคของการเกษตรนะเจ้าเปิ้นจะฝึกอบรมในวันที่11กันยายนนี้เจ้าที่หอประชุมเทศบาลตำบลท่าป่าดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนเนาะหอประชุมเทศบาลตำบลท่าปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะเจ้าผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยสามารถอบรมที่สถานที่เทศบาลท่าปลาดุกเลยก็ได้หรือจะเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะเจ้าผ่านระบบ Zoom Meeting นี่นะใช้มือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom Meeting เนาะแล้วก็กดเข้าไปดูเปิ้นสอนเนี่ยก็ได้ในช่วงเวลาที่เปิ้นออนไลน์อยู่เอ๊ะนะเจ้าหรือจะใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังมือถือก็ได้บ่เดียวสะดวกนะเจ้าเปิดไมโครโฟนอูชัดเจนนะเจ้าเนาะผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ก็ได้นะเจ้าหัวข้อปลูกกาแฟใต้ต้นลำไยเปลี่ยนพื้นที่เดิมเพิ่มโอกาสสร้างรายได้นะเจ้าแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยท่านจะต้องกดเข้าไปลงทะเบียนนะเข้าร่วมก่อนนะเจ้าแล้วโครงการอบรมตรงนี้คือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยนะเจ้าอบจ.ลำปูนเปิ้นร่วมกันกับทางด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรมช.
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทาสภาเกษตรจังหวัดลำปูนแล้วก็เทศบาลตำบลทาป่าดุกนะจะจัดขึ้นผ่านซูมมิทติ้งก็ได้แต่ต้องเข้าไปออนไลน์เนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนนะเจ้า0535972600 0535972600ต่อ114นะเจ้าต่อ114นะเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมโครงการหนึ่งปรากฏมีคนสนใจเยอะมากนะเจ้าพิมพ์เข้ามาในโซเชียลเนี่ยโอ้ยสนใจสนใจพ่องบอกล้มลำไยปลูกกาแฟเลยดีก่อนเนี่ยว่าไปนะเจ้าฟังล้มเตื่อนะเจ้ามันปลูกกู้กันได้นะเจ้ามีคนมาบอกปลูกไปแล้ว600ต้นอีกก็มีนะเจ้าใต้ต้นมะม่วงได้กอเนี่ยต้องไปถามวิทยากรนะเจ้าที่เปิ้นจะคือความหูว่าเออมันจะได้กอนะเจ้าสัมผ่องบอกผมตัดลำไยหมดละพร้อมอีวะไม่ว่าลำไยปีนี้แปลงจะถ่ายนะเจ้าเออไปปลูกล้มลำไยเดือมันปลูกกู้กันได้นะเจ้าบางคนบอกเซลฟี่กับต้นกาแฟมาเลยปลูกกาแฟยูติลีนะเจ้าปลูกใต้ต้นลำไยนี่แหละนะเจ้าแซมกันได้นะเจ้าก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์เนาะไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อบจ.ละปูนนะเจ้าเพจ Facebook อบจ.ละปูนหรือเพจ Facebook สวท.ละปูนก็ได้นะเจ้าเข้าไปสมัครกันได้เลยนะเจ้าเนาะอ้าวก็ประชาสัมพันธ์นะเจ้าแจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเปิดงานเพลงให้ได้ฟังกันพอสมควรเลยนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุ่นกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้ดีจะออยถ้าจะได้ปาคุณผู้ฟังฟังเพลงส่งท้ายกันสักครู่หนึ่งนะเจ้าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงอยู่ด้วยกันต่อกับรายการใต้สันติสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังนี้จะออยดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องอีก1ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันสบายๆก่อนละกันนะเจ้าแล้วก็พักฟังข่าวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข้อมูลกันต่อกับรายการวิทยุใต้สันติสุขนะเจ้าชายแดนใต้ก็ระอุเลยนะเจ้าช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ส่งกำลังใจกันอย่างใกล้ชิดเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดียืนยันไม่กระทบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาน
9: ายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงผลการประชุมร่วมฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นหลังสูญเสียทหารพราน5 นายในช่วงที่ผ่านมาทางนี้ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าว

0: ไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาไม่มีความน่ากังวลโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกองทัพบกกองทัพภาคที่4และตำรวจได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งตรวจสอบพื้นที่เหตุระเบิดสถานีมะรือโบตันหยงมัดเตรียมพร้อมซ่อมแซมทางทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่ระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงว่าหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่วันนี้โดยรฟท.ได้เตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รฟท.เข้าดำเนินการได้เบื้องต้นรฟท.ประเมินว่าหลังได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่แขวงบำรุงทางตันหยงมัดจะเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถอย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไต้หวันที่ระบุว่าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันรวมถึงเมืองเกาสงและเมืองไถหนานในวันนี้ส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวนอกจากนี้ยังทำให้บริการรถไฟบางส่วนต้องหยุดชะงักโดยโรงงานทุกแห่งของ TSMC บริษัทรับจ้างผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกของไต้หวันยังคงดำเนินงานตามปกติขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันคาดการพายุไต้ฝุ่นซาวเดลจะเคลื่อนผ่านบริเวณทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันช่วงเช้าของวันที่28สิงหาคมนี้ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โ โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

เสียงจากปลายด้ามขวานนะเจ้าเพลงนี้เป็นเพลงในโครงการประชาสัมพันธ์นะเจ้าส่งเสริมความเข้าใจคือกับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าก็ทำโดยกรมประชาสัมพันธ์เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เป็นงานเพลงที่บอกเล่านะเจ้าเรื่องราวเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปลายด้ามขวานนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะเจ้าเนาะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทราบข่าวกันนะเจ้าว่าอู้ก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบนะเจ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะจ๊ะมีความรุนแรงแล้วก็ความตึงเครียดที่สูงขึ้นยังมีนัยยะสำคัญเลยนะจ๊ะเกิดเหตุการณ์ลอบป่วนปูพรมกันหลาย10จุดเลยนะจ๊ะก็ส่งผลให้ตังภาครัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ต้องมีการปรับแผนการรับมือแล้วก็เร่งที่จะประเมินยุทธศาสตร์การทำงานนะจ๊ะเพื่อเข้ากับบริบทของพื้นที่ซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ก็อยู่ในกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะเจ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงมาตรการแนวทางต่างๆเนาะที่จะได้ขับเคลื่อนกันในพื้นที่นะเจ้าแต่ช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปฟังเพลงคืออย่างที่บอกอ่ะดีเจนี่โอ้แหล่งใต้บ่ได้นะเจ้าใจงานเพลงแล้วกันเนาะในการสื่อสารเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจนะเจ้าเชื่อมโยงในมิติของวัฒนธรรมนะเจ้ามาถึงพี่น้องทางภาคเหนือของเฮานะเจ้ากับงานเพลงที่จะกล่าวถึงอู้ถึงแล้วก็มีศิลปินจากภาคใต้ที่ได้ร้องแล้วก็ได้ทำเพลงเหล่านี้ไว้

0: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
1: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
3: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
2: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก็อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับรายการวิทยุใต้สันติสุขนะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนFM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์กรมประชาสัมพันธ์และจากรายการวิทยุในโครงการที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าก็คงต้องพาคุณผู้ฟังนะเจ้าไปติดตามถึงเรื่องราวความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่จะทั้งยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าก็ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงแล้วก็ความตึงเครียดสูงขึ้นยังมีนัยยะสำคัญเจ้าเกิดเหตุพร้อมกันหลาย10จุดเจ้าคุณผู้ฟังก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเจ้าสำคัญสำคัญเนี่ยเนาะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะของดาวกระจายนะเจ้าดาวกระจายหรือว่าปูพรมพร้อมกันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้51ถึง71จุดในช่วงระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันเนี่ยนะเจ้าช่วงส2ถึงส3สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเนาะกลุ่มผู้ก่อความสงบนะเจ้ามีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทรัพย์สินทางราชการย่านเศรษฐกิจนะเจ้าอย่างเช่นการลอบวางเพลิงอาคารเทศบาลตำบลพ่อมิ่งนะเจ้าเผาและวางระเบิดรถยนต์รถดับเพลิงรถอบต.นี่นะวางระเบิดแล้วก็เผาสัญญาณโทรศัพท์มือถือเสาไฟฟ้าวางเพลิงร้านสะดวกซื้อนะเจ้ารวมถึงลอบวางระเบิดเส้นทางรถไฟจนทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องประกาศปิดปรับปรุงช่วงสถานีมารุโบถึงตันหยงมัดชั่วคราวนะเจ้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในนราธิวาสเนี่ยได้รับผลกระทบหนักที่สุดกว่า22จุดนะเจ้ามีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2ถึง3รายจากแรงระเบิดที่เกิดริมทางนะเจ้าลักษณะของการเกิดเหตุเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังก็เป็นเหมือนลักษณะของการจงใจที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบแต่ว่าไม่ได้ประสงค์ต่อชีวิตของประชาชนนะเจ้าก็เป็นการต่อรองอำนาจของกลุ่มขบวนการนะเจ้าที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพรอบใหม่นะเจ้าแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการดิสเครดิตรัฐบาลในช่วงที่มีการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและก็ยาเสพติดอย่างเข้มข้นในพื้นที่นะเจ้าคุณผู้ฟังภายหลังเกิดเหตุการณ์ป่วนเมืองในครั้งนี้นะเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการห้องประชุมด่วนหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงที่ทำเนียบรัฐบาลตะวาก่อนที่จะเดินทางมาที่จ

จังหวัดน่านนั้นประชุมฝ่ายความมั่นคงด่วนเลยนะเจ้ามีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนาะแผนเผชิญเหตุระดับ3เลยนะเจ้าโดยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสั่งการเฮ่อนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรวมถึงชุดคุ้มครองตำบลเนาะออกลาดตระเวนตรวจตราแล้วก็ตั้งจุดสกัดห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะเจ้ามีมาตรการเคอร์ฟิวเนาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักของนราธิวาสฝ่ายความมั่นคงได้ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวคือห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาลในช่วงคืนเกิดเหตุนะจากเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่อย่างเร็วที่สุดนะเจ้ามีการปฏิรูปและอุดรอยรั่วระบบข่าวกรองตัวนะเจ้าซึ่งรัฐบาลก็บอกว่ามีเรื่องของการบูรณาการนะเจ้ากับหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวกรองนะเจ้าร่วมกับฝ่ายทหารตำรวจนะเจ้าเปลี่ยนจากการตั้งรับมาเป็นรุกตรวจจับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ามีมาตรการด้านการทูตและกระบวนการสันติภาพตัวนะเจ้าแม้จะเกิดเหตุรุนแรงเพื่อขัดขวางหรือว่าต่อรองในเรื่องของการเจรจาเนี่ยนะเจ้ารัฐบาลยังคงยืนยันนโยบายในการใช้การเมืองนำการทหารเจ้าโดยขับเคลื่อนผ่านคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็กระชับความร่วมมือทางชายแดนไทยมาเลเซียนะเจ้าซึ่งรัฐบาลเนี่ยประสานกับผู้อำนวยการความปะท้องผู้อำนวยการความสะดวกฝ่ายมาเลเซียนะเจ้าเพื่อเพิ่มความเข้มงวดบริเวณรั้วชายแดนสกัดกั้นการหลบหนีของผู้ก่อเหตุแล้วก็ร่วมมือกันปราบปรามภัยแทรกซ้อนอื่นๆเช่นเครือข่ายค้าน้ำมันเถื่อนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเหล่านี้นะเจ้าพร้อมนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตเนี่ยนะเจ้าก็ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของร้านค้ายานพาหนะทรัพย์สินของประชาชนเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างเร่งด่วนนะเจ้าซึ่งในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่จะต้องจับตาแล้วก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าทางด้านของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการทักษะความมั่นคงภายในภาค4ส่วน5ก็ออกแถลงการนะเจ้าเน้นนโยบายจุดยืนต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุชัดเจนนะเจ้าว่าความรุนแรงบ่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าแรงกดดันในกระบวนการอู้จ่าเพื่อสร้างอำนาจต่อรองแถลงการของสอบตขออภัยแถลงการของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยย้ำว่าประชาชนทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาในพื้นที่ย่อมมีสิทธิจะดำรงชีวิตได้อย่างมีความปลอดภัยมีศักดิ์ศรีนะเจ้าเปรียบเสมือนเป้าหมายสำคัญที่บ่ควรถูกนำมาเป็นตัวประกันเพื่อการต่อรองในทุกรูปแบบนะเจ้าการสร้างสันติสุขที่แท้จริงเนี่ยสามารถเกิดขึ้นจากความหวาดกลัวได้แต่ต้องเริ่มต้นจากการเคารพสิทธินะเจ้าเคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของประชาชนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะเจ้าเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดการใช้ความรุนแรงและถ้าต้องการเข้าสู่กระบวนการอู้จ่าเพื่อนำไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริงนั้นจะถ้าบ่เข้าสู่กระบวนการตรงนี้ก็จะบ่มีวันที่จะเป็นเส้นทางสู่ความสงบสุขได้นะเจ้าก็เรียกร้องให้ฝ่ายที่ก่อความไม่สงบเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการนะเจ้าเพื่อเจรจาเพื่ออู้จ่านำไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริงนะเจ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วได้จอยเจอว่าหลายท่านก็อาจจะยังมีคำถามที่ยังอยู่ในใจอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยใดมันถึงเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จะอี้อยู่นะจ๊ะต้องเมินเต้านานแล้วก็ยังไม่มีเหตุการณ์จะอี้อยู่อย่างเงี้ยนะจ๊ะคือต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงนะจ๊ะบอกว่าจะเกิดจากสาเหตุไหนสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนะจ๊ะแต่ก็เกิดจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์เกิดจากเงื่อนไขเรื่องของอัตลักษณ์เกิดจากเงื่อนไขเรื่องของวัฒนธรรมรวมไปถึงปัจจัยแทรกซ้อนในปัจจุบันที่ผสมผสานกันนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นเรื่องของปมประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนาะที่
เล่าย้อนไปในอดีตพื้นที่แห่งนี้คืออาณาจักรปัตตานีมังกรเจ้าสูญเสียอำนาจการปกครองไปซึ่งมีระบบการปกครองแล้วก็ผู้นำของตัวเก่าจนกระทั่งถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามอย่างเป็นทางการนะเจ้าพันสนธิสัญญาที่ชื่อว่าแองโกสยามพ.ศ. 2452นะเจ้าจากอาณาจักรปัตตานีก็เป็นพื้นที่หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะมีเรื่องของความขัดแย้งเชิงโครงสร้างนะเจ้าโดยกลุ่มผู้ก่อความสงบในระดับแกนนำเนี่ยมักจะใช้ประเด็นทางประวัติศาสตร์เหล่านี้นะเจ้ามาสร้างวาทกรรมการถูกยึดครองพื้นที่เพื่อระดมมวลชนแล้วก็สร้างความชอบธรรมในการต่อสู้เพื่อแยกตัวเป็นอิสระหรือเรียกร้องในเรื่องของการปกครองตัวเก่าอยู่ตลอดนะเจ้าความขัดแย้งในเรื่องของอัตลักษณ์ภาษาและวัฒนธรรมเนาะความแตกต่างจากส่วนกลางประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่บอกไปว่ามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนคือนับถือศาสนาอิสลามนะเจ้ามีวัฒนธรรมแบบมาลายูการใช้ภาษามาลายูเป็นภาษามาลายูถิ่นภาษายาวีเนี่ยนะเจ้าเป็นภาษาหลักในขณะที่โครงสร้างรัฐไทยและก็ระบบราชการไทยเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยและก็ยึดหลักวัฒนธรรมส่วนกลางเป็นหลักเนาะมีเรื่องของปัญหาความบ่เป็นธรรมในการใช้อำนาจของรัฐนะเจ้าซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่นะเจ้าทั้งพระราชกำหนดฉุกเฉินพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกเนาะซึ่งอำนาจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบเหล่านี้บางครั้งก็นำไปสู่ความไม่พอใจนะเจ้าของประชาชนบางกลุ่มในพื้นที่นะเจ้าแล้วก็มีเรื่องของปัจจัยแทรกซ้อนแล้วก็ผลประโยชน์ทางกฎหมายที่กลุ่มขบวนการต่างๆเนี่ยเปิ้นห้องว่าอย่างไรอ่ะกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่นนะเจ้าที่ได้ใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งเนาะเรื่องของขบวนการยาเสพติดเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนเรื่องของสินค้าหนีภาษีการค้ามนุษย์นะเจ้ากลุ่มเหล่านี้มักจะสนับสนุนเงินทุนหรือว่าจ้างวานกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่ทำให้รัฐเนี่ยไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงจนสามารถปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่นะเจ้าซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของการเกิดความวุ่นวายนะเจ้าความไม่สงบในพื้นที่ขนาดนี้ก็น่าจะเป็นความไม่พอใจส่วนหนึ่งที่รัฐบาลปราบปรามในเรื่องของอาวุธยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอย่างเข้มงวดตัวนะเจ้ามีเรื่องของยุทธศาสตร์แล้วก็การกดดันของกลุ่มขบวนการต่างๆนะเจ้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยมักจะก่อเหตุในช่วงระยะเวลาที่สำคัญเช่นก่อนจะเปิดโต๊ะเจรจาสันติภาพรอบใหม่เพื่อแสดงเนื้อหาว่ายังคงควบคุมพื้นที่ได้นะแล้วก็บีบเพื่อรัฐบาลไทยเนี่ยต้องยอมรับข้อเสนอต่างๆเนี่ยจับมีเรื่องของการทำลายความน่าเชื่อถือของภาครัฐเนาะการเลือกโจมตีเป้าหมายที่อ่อนแออย่างที่เกิดเหตุตรงเนี้ยนะจับสัญญาณไฟฟ้าอาคารท้องถิ่นร้านสะดวกซื้อเหล่านี้คือเป้าหมายของเขาต้องการทำลายระบบเศรษฐกิจแล้วก็พิสูจน์ถือหันว่ารัฐบาลสามารถปกป้องความปลอดภัยของพลเรือนและทรัพย์สินได้นะอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งถือว่าอันนี้เป็นต้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นต้นสำหรับสาเหตุของความสงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนาะที่ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนสูงมากนะเจ้าแต่ก็อย่างที่เรียนไปว่าจะเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะเจ้าก็เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในหลายมิติจนหลอมรวมทำให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องค่อยๆนะเจ้าดำเนินการด้วยหลักยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ที่ยังคงน้อมนำมาใช้ในการดูแลพื้นที่นะเจ้าโดยการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะเจ้าซึ่งก็ถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราดำเนินการมาได้เป็นอย่างดีนะเจ้ารัฐบาลทุกรัฐบาลก็คือความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีการขับเคลื่อนแผนงานโครงการนะจ๊ะเพื่อที่จะเข้าถึงแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาทั้งในเรื่องของการศึกษาเศรษฐกิจนะจ๊ะเรื่องของรายได้เนาะต่างๆคือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะจ๊ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสื่อสารนะจ๊ะให้กับท่านได้รับทราบมาอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะแล้วด้วยหวังว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะจ๊ะจะกลายเป็นพื้นที่ที่สงบสุขโดยเร็วนะจ๊ะเป็นพื้นที่ที่มีสันติภาพอีกแห่งหนึ่งของปลายด้ามขวานที่จะเป็นพื้นที่
อันงดงามของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนนะเจ้าเล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากับรายการวิทยุใต้สันติสุขเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ส่งกำลังใจนะเจ้าส่งเสียงจากหัวใจเนาะจากภาคเหนือนะเจ้าเพื่อดังกว่าเสียงระเบิดเนาะคุณผู้ฟังเจ้าก็คิดถึงว่าตังบ้านเฮาเนาะอาจจะตื่นเจ้ามาเนาะเจอกับสายฝนเจอกับสายหมอกเจอกับความเงียบสงบของพื้นที่นะเจ้าชีวิตบ้านเฮาตื่นขึ้นมาก็ทำตามวิถีในแต่ละวันไปต่งไปสวนไปไห่ไปนาไปก้าไปขายนะเจ้าไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปทำงานเนาะได้ตามปกติแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังที่ปลายสุดด้ามขวานของประเทศไทยเนี่ยมีพี่น้องร่วมชาติของเฮาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก็ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ความบ่สงบนะเจ้าที่มาสั่นคลอนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเปิ้นเนาะเฮาลองนึกภาพนะเจ้าคุณผู้ฟังเสาไฟล้มเนี่ยเสียงระเบิดดังเนี่ยเจ้าต้มต้มตำตำสิ่งที่พบเห็นตรงหน้าคือก็ประชาชนคนหนึ่งอะเนาะก็ไม่ได้ต่างอย่างจากมูเฮาก็คนน่ะนะเจ้าคนใต้กับคือคนไทยคนหนึ่งก็คือมนุษย์คนหนึ่งปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งเนาะเปิ้นอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความกังวลว่าเฮ้ยแล้ววันนี้จะขายของได้ก็เอ๊ะนะเปิ้นอาจจะเป็นคุณครูที่ยังคงขี่รถทีบขับรถไปสอนหนังสือเพราะว่าอยากจะเฮือละอ่อนมีอนาคตที่ดีเองนะเจ้าอาจจะเป็นเยาวชนที่มีความฝันอยากเรียนหนังสืออยากเล่นกีฬาอยากเติบใหญ่ขึ้นมาในบ้านเกิดที่สงบสุขเองนะเจ้าเพราะว่ามูเปิ้ลก็คือประชาชนผู้บริสุทธิ์นะเจ้าที่ต้องสูญเสียโอกาสสูญเสียทรัพย์สินหรือแม้แต่คนในครอบครัวไปกับความขัดแย้งที่เปิ้ลไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะเจ้าถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายเนาะอย่างบ้านเฮาเนี่ยก็จะมีพี่น้องนะเจ้ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่นะเจ้าอาจจะต่างชาติต่างภาษาต่างความเชื่อนะเจ้าแต่เฮาก็สามารถที่จะหยิบยื่นน้ำใจนะเจ้าในพื้นที่ราบของเฮาที่ทรงเฮือกันได้นะเจ้าหยิบยื่นน้ำใจสร้างชุมชนที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะเจ้าความงดงามของพหุวัฒนธรรมนะเจ้าบอกว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ใดเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังต้องย้ำเตือนว่าเป็นความแตกต่างที่จำเป็นต้องนำไปสู่ความแตกแยกนะเจ้าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เหมือนกันนะเจ้าอัตลักษณ์ภาษามาลายูถิ่นการนับถือศาสนาอิสลามมูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บ่ใจกำแพงกั้นความเป็นไทยเนาะแต่คือความหลากหลายที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นความเจ็บปวดความสูญเสียของประชาชนพลเรือนในพื้นที่เนี่ยเป็นความเจ็บปวดที่มูเฮาคนตังเหนือเนี่ยจะก็ฮับฮูแล้วก็ปฏิเสธมาได้ในฐานะของการเป็นเพื่อนมนุษย์นะจะเพื่อนร่วมชาติคือคนในประเทศไทยก็คือคนไทยคนหนึ่งนะเจ้าเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังส่งกำลังใจผ่านความเข้าใจที่ถูกต้องเนาะเปิดใจให้ฟังข่าวสารอย่างรอบด้านนะเจ้าพอปัญหาผ่านแว่นตาของความเห็นอกเห็นใจนะเจ้าหลีกเลี่ยงความเหมารวมที่จะใช้คำพูดเพื่อสร้างความเกลียดชังอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นกำแพงป้องกันว่าเฮ้ยความรุนแรงเนี่ยลามไปถึงความรู้สึกนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังอบอุ้มเศรษฐกิจนะเจ้าสนับสนุนอุดหนุนสินค้านะเจ้าท้องถิ่นของพี่น้องจังหวัดภาคใต้บอกว่าจะเป็นผ้าบาติกนี่นะลองกองชาชักนี่เนาะกาแฟกาแฟรสเข้มข้นหมู่เนี้ยนะเจ้าถ้าเราช่วยกันสนับสนุนสั่งซื้อเมื่อมีโอกาสนะเจ้าทุกออเดอร์ทุกรายการการสั่งซื้อก็จะเป็นการสร้างรอยยิ้มสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในพื้นที่ได้มีแรงยืนหยัดต่อนะเจ้าแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆนะเจ้าที่จะได้ห่วมกันหูจักแล้วก็เฮียนหูนะเจ้าวิถีวัฒนธรรมวิถีชีวิตเพื่อสร้างเครือข่ายสันติภาพร่วมกันนะเจ้าคุณผู้ฟังหมู่เฮาอยู่ลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนาะเผื่อจะถึงยะลานราธิวาสปัตตานีเนี่ยโอ้ไกลกันนับเป็นพันๆกิโลนะเจ้าแต่ปัจจุบันในระยะทางมันไม่ใช่อุปสรรคในเรื่องของการที่จะส่งต่อความห่วงใยกันละเนาะเขาสามารถที่จะร่วมส่งเสียงสะท้อนนะเจ้าของความห่วงใยจากบ้านเฮาไปสู่เมืองใต้ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ว่าเออเปิ้นเนี่ยได้เดินอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะหมู่เฮานะเจ้า
เสียงของหัวใจมูเฮาเนี่ยก็ยังทรงพลังและกึกก้องดีดังกว่าเสียงอื่นๆใดๆนะเจ้าฮึบเปิ้นได้มีกำลังใจกันนะเจ้ากับหมอฟังและนี่คือวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารนะเจ้าในโครงการวิทยุนะเจ้าของทางกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจนะเจ้าถึงเรื่องราวของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือกับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าก็ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงนะเจ้าทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาเสี่ยงแล้วนะเจ้าดีเจอ้อยถ้าจะได้นํารายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีกก่อนแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะเนาะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะจ๊ะส่งกำลังใจถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขด้วยกันซึ่งมาถึงช่วงท้ายรายการนี้แล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะโชคดีมีความสุขนะจ๊ะเนอสวัสดีจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น. กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน
9: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หลังคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนืออาจมีฝนตกสะสมสูงและส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลฝนและปริมาณน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวขณะเดียวกันกำชับให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและทีมแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงหากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงโทรศัพท์มือถือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการเน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบในครั้งนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งในขณะ

0: ขณะนี้แม้จะไม่มีประชาชนสูญเสียชีวิตจากการก่อเหตุแต่เกิดความเสียหายในด้านทรัพย์สินซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังคนในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุซึ่งเป็นตอนกลางคืนทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงแต่ยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวแต่จะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามยังมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะจากการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและป้องกันปัญหาภัยพิบัติน
2: ายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายใน3เรื่องหลักประกอบด้วยการแก้ปัญหายาเสพติดการป้องกันไม่ให้ผู้ที่พ้นโทษในคดีทางเพศกลับมาก่อเหตุซ้ำและเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดย้ำว่ารัฐบาลทำงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะทราบถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นอย่างดีจึงอยากให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาเพื่อให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพชรไทยเกิดโชติ สวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
6: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส
1: ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบอตระนบเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบอจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ไผเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

ลุ้มอากาศนะครับเสียงของศิลปินปามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนำมาทักทายคุณผู้ฟังในการเข้าสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลง15นาฬิกาถึง16นาฬิกาอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับก็มีเรื่องราวสาระมาอูมาเอ่ยกับคุณผู้ฟังนะอีก1ชั่วโมงต่อจากนี้สลับกับเสียงเพลงเพราะๆวันนี้ก็เป็นเพลงสตริงใหม่นะครับก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้คุณผู้ฟังครับในเรื่องของฟ้าฝนนี่ต้องติดตามกันสักหน่อยเนาะเพราะว่าตะกี้นะอูกับดีเจน้องออยในห้องสำนักงานเนาะโอ้ฟ้าฝนวันนี้ไทยฝนบ่มีเนาะแดดออกแต่เจ้านี่ก็ว่าจะไปวิ่งออกกำลังกายกันนะคุณผู้ฟังสักกำเดินออกมาจากออฟฟิศสำนักงานเนาะพอไปตั้งนอกมืดมาแหมแล้วติสวทลับปูนนะครับก็เลยเข้าไปเช็คในเรื่องของฟ้าฝนคือคุณผู้ฟังแล้วก็มาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันดีกว่ามาอัปเดตกันครับในเรื่องราวของฟ้าฝนวันนี้เนาะก็เข้าไปเช็คประกาศนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับล่าสุดเปิดก่ออัปเดตเนาะลักษณะอากาศเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับภาพรวมของประเทศไทยก่อนนะครับภาคเหนือของเฮายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือเนาะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำที่พื้นที่ลาดเชิงเขานะก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ตุ่ยนะครับภาคเหนือตอนบนนอนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดน่านนะครับในส่วนของพายุโซนร้อนนารานี่นะครับคุณผู้ฟังหลายท่านเนาะก็ติดตามในสื่อโซเชียลเนาะบางสื่อก็ว่ามีผลกระทบบางสื่อก็ว่าบ่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะมาติดตามนะครับข่าวนี้ดีกว่านะครับจากเพจ Anti Fake News Center Thailand นะครับเกี่ยวกับพายุโซนร้อนนารานะครับซึ่งเพจนี้ก็เป็นเพจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับทางกระทรวงดิจิทัลเปิ่นก็เช็คแล้วนะครับพายุโซนร้อนนาราอาจจะกระทบประเทศไทยในจังหวัดน่านเชียงรายพะเยาวันที่4สิงหาคมนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับก็ตรวจสอบโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอัปเดตล่าสุดเมื่อ1ชั่วโมงตีผ่านมานี่เองนะครับถึงแม้พายุนารานี่เนาะจะบ่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ก็ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อสภาพอากาศของประเทศไทยโดยอิทธิพลของพายุจะส่งผลให้แนวร่องมรสุมขยับเข้ามาใกล้บริเวณภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันออกก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายนะพะเยาและจังหวัดน่านซึ่งมีโอกาสนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ใดก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ใดเลยนะครับไปกันตีผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์จังหวัดลำปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับ15นาฬิกาติพานมาก็คือประมาณ10กว่านาทีติพานมานะครับเรดาร์ลำปูนตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนในพื้นที่นะจังหวัดลำปูนเจอที่อำเภอแม่ทานะครับส่วนจังหวัดน่านเจอที่อำเภอเมืองปานแต่วัดลำปางขอไปคุณผู้ฟังเจอตีอำเภอเมืองปานจังหวัดน่านนี่น่าเป็นห่วงเจอตีอำเภอท่าวังผาดีนะเป็นกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนเนาะคุณผู้ฟังครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เจอครับตีอำเภอฝางอำเภอสันทรายอำเภอแม่แจ่มอำเภอจอมทองอำเภอฮอดอำเภออมก๋อยนะครับแม่ฮ่องสอนนี่เจอหลายอำเภอเช่นกันเนาะอำเภอปางมะผ้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปายอำเภอขุนยวมและอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สะเรียงนะคุณผู้ฟังทราบส่วนลำปูนของเฮาก็เจอกลุ่มฝนกำลังอ่อนฝนโปรยกำลังอ่อนที่อำเภอแม่ทานะครับอากาศเปลี่ยนจะนี่กับบริลืมเนอร์ดูแลรักษาสุขภาพเป็นตัวกลับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับ

3เพลงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตั้งแต่ไม่อยากทำให้ลำบากใจนะกลัวความเสียใจแล้วก็ล่าสุดนีออนนะครับซิงเกิลใหม่ของศิลปินปาหมี่3เพลงต่อเนื่องคุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปแล้วแล้วก็กลับเข้ามาปะกันในช่วงนี้อัปเดตข่าวสารท้องถิ่นบ้านเฮากันพองนอกคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับเรียกว่าเป็นก้าวสำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนมาอูมาเอ่ยมาฝากกันนะครับใครนะที่ต้องเดินทางไปทำงานนอกบอกว่าจะไปเรียนนะหรือใจชีวิตไปมาระหว่างตัวเมืองกับนิคมอุตสาหกรรมเป็นประจำนะขยับเข้ามาฟังกันไกลๆนี่เลยนะครับวันนี้นะครับ24สิงหาคมนะทางอบจ.ลำพูนนะครับบ่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่นะครับนำโดยนายกวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับก็เอาจริงเอาจังในเรื่องของการสั่งเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อเป็นการยกระดับการเดินทางในจังหวัดของเฮาคือก้าวเข้าสู่ยุคใหม่นะครับตีทางทันสมัยสะดวกสบายและตีสำคัญรักโลกด้วยนะครับโดยนายกอบจ.เนาะก็ได้มอบหมายให้รองนายกสุธีรพันธ์นะครับสุขวุฒิชัยและก็ผอ.สำนักช่างเนาะนายอนันต์นายติ๊บนะลงพื้นที่ไปตรวจเช็คความพร้อมแบบใกล้ชิดสุดๆนะครับเพื่อเตรียมทดสอบระบบรถโดยสารประจำทางนะปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV bus นะครับหูฟังงานนี้นะย้ำกันนักแน่นเลยว่ามาตรฐานความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการกันจริงๆนะครับแอบกระซิบหูฟังนะว่าตัวรถตีเอามาวิ่งนี่เป็นมินิบัสไฟฟ้า 100% นะครับรุ่นNEX Next My Bus นะครับแอร์เย็นช่ำไร้ควันดำนะครับแล้วก็การออกแบบนี่ก็ออกแบบลวดลายสีสันสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นเมืองลำพูนของเขาแบบเป๊ะๆเลยวิ่งไปทางไหนก็หู้เลยว่านี่คือรถเมล์ไฟฟ้าของคนลำพูนนะครับสำหรับเฟสแรกนี่ใครตีล้อใจบริการน่าจะประเดิมเปิดวิ่งกันตีเส้นทางสายสองวงกลมเมืองลำพูนนิคมอุตสาหกรรมนะครับใครๆฮู้ว่าเส้นทางไหนนะครับก็เข้าไปดูได้ตีหน้าเพจ Facebook สวทลำพูน FM 95นะเขาเข้าไปดูได้นะครับเส้นนี้ก็ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ตีเชื่อมกลางเมืองเข้ากับแหล่งอุตสาหกรรมนะแหล่งจ้างงานและตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาพี่น้องวัยทำงานก็เตรียมตัวรับความสะดวกสบายรวดเร็วและสูดอากาศบริสุทธิ์กันได้เลยเน้อคุณผู้ฟังก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสำหรับบ้านเฮาเนาะก็อดใจรอกันสักน้อยหนึ่งนะครับจะได้นั่งรถเมล์ไฟฟ้าแอร์เย็นๆกันละนะคุณผู้ฟังครับหน้าสวทลำพูนนี่ก็จะมีป้ายรอขึ้นรถเมล์นะถ้าจำไม่ผิดนี่ก็จะเป็นหมายเลข26นะใครอยากให้ฮู้เส้นทางวิ่งนะครับไปตังใดขาไปตังใดขาปิกไปตังใดก็เข้าไปดูได้ตีหน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับเอาละไปฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวสารสาระดีๆตีได้เตรียมไว้อู้ไว้เอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงหน้าครับ

กลับเข้ามาป้ากันในช่วงสุดท้ายของรายการนะ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับก็มีคุณผู้ฟังโทรสอบถามกันเข้ามาในเรื่องของสภาพอากาศนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าหลายท่านเนาะเข้าไปดูเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็อัปเดตข่าวสารนะในเรื่องของพายุ3ลูกนะครับก่อตัวในแปซิฟิกตะวันตกเนาะก็ทางพายุโซนร้อนนาราพายุโซนร้อนแคนารีพายุไต้ฝุ่นโซเดลนะครับจากการติดตามการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวของพายุทั้ง3ลูกบ่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ในส่วนของนารานะครับที่ Anti Fake News Center Thailand นะโพสต์ขึ้นมานะครับมันก็คือหมายความว่าแกนกลางเนี่ยของนาราเนี่ยบ่ได้เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยนะครับเคลื่อนตัวไปทิศทางประเทศจีนแต่ห่างของก้นหอยนะครับจะดูดจะโดนร่องมรสุมแนวตรงนั้นจะพาดผ่านอาจกระทบประเทศไทยในจังหวัดน่านเชียงรายและพะเยาบ่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่นารานะครับปลายของมันจะดูดความชื้นเป็นร่องมรสุมอาจจะผ่านจังหวัดน่านเชียงรายพะเยาในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับทางเพจของกระทรวงดีอีเนาะก็ได้เตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับข่าวนี้ก็ยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมพายุจะบ่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ส่งผลกระทบนะครับทางอ้อมต่อสภาพอากาศของประเทศไทยอิทธิพลของพายุลูกนี้นั่นก็คือปลายนั่นน่ะที่มันดูดความชื้นเป็นล่องไปน่ะดิโจมาตะกี้ฮะนะจะขยับนะครับส่งผลให้แนวร่องมรสุมขยับเข้ามาใกล้บริเวณภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านมีโอกาสนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่พายุบ่ได้เอาแกนกลางเข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างใดพายุเดินทางไปประเทศจีนแต่ห่างของพายุนะครับส่งผลกระทบทางอ้อมต่อแนวร่องมรสุมทำให้ขยับเข้ามาใกล้บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับขอขึ้นพี่น้องประชาชนบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ขับรถขับราเนาะฝากกันสักหน่อยหนึ่งแมลงจะนี่นะครับหลายท่านก็เดินทางไปครับบุญหลานเนาะที่โรงเรียนก้าหรือหลายท่านก็จะเลิกงานนะหรือท่านก็เดินทางไปสื่อกับเข้ากับตาแมลงนี่เนาะลดหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่นะประมาทน้อยเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเฮาได้นะครับขึ้นรถขึ้นลาก็คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันน็อกตึงคนขี่คนซ้อนเนาะบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่ใจความเร็วนะบ่ได้เกินกฎหมายเป็นกำหนดเคารพกฎจราจรนะครับบ่ได้ประมาทนะครับบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะบ่อู้นักบ่อู้หลายโดยรวมก็คือมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับฟังเพลงยาวๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวปะดิจิโอมได้ใหม่แห่งรอบหนึ่งเวลา 18:00 นถึง 19:00 นครับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับสำหรับรายการHappy Time เนาะ95เวลาเพลงนะลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 15:00 นถึง 16:00 นไปฟังเพลงกันได้เลยดิจิโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: กรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบปัจจุบันมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีหากมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมีการแจ้งให้รับทราบต่อไปจึงเน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรแต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบเกือบ 6,000 ราย
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของ

0: แต่ละระดับเพื่อให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นรวมทั้งทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดยอดลงทะเบียน THAI Passport แล้วกว่า1ล้านราย
2: นายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าหลังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันที่19สิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายสำหรับโครงการนี้กำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้ผู้ที่อยู่ในลำดับคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
5: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับทุกท่านนะเจ้าเข้าสู่รายการอู่ข่าวเจ้าเหนือเจ้าเนาะรายการข่าวสารบ้านเฮานะเจ้าตีจะพาทุกคนมาหาฟังมาเล่าเนาะเรื่องราวดีๆนะเจ้าข่าวสารใกล้ตัวเฮาจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนาะบ่ว่าจะเป็นเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาแปร่และกันนานเจ้าป้ากันในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าตั้งแต่เวลา4โมงหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง4โมงเกินเจ้าวันนี้อยู่กับทีมงานสวทแม่ฮ่องสอนนะเจ้ารับหน้าที่เป็นแม่คายในการดำเนินรายการส่งกระจายเสียงไปยังสวทใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีนะเจ้าเนาะวันนี้เฮาก็มีข่าวสารตีเอามาอัปเดตคุณผู้ฟังนะเจ้าเฮ้อได้รับฮู้รับฟังกันเหมือนเดิมเนาะติดตามได้นะเจ้าเฮามีถึง2ช่องทางด้วยกันเนาะตั้งวิทยุกระจายเสียงนะเจ้าเนาะของแม่ฮ่องสอนกับ FM 104 MHz นะเจ้าและก็ส่งกระจายเสียงไปยังสวท8จังหวัดภาคเหนือท่านอยู่จังหวัดไหนเนาะก็สามารถเข้าฟังได้นะเจ้าคลื่น FM ในสถานีในเป็น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดของท่านได้เลยนะเจ้าเนาะและการมีแห่งช่องทางหนึ่งก็คือต่างออนไลน์นะเจ้าเข้าไปตีเพจสวทแม่ฮ่องสอนได้เลยเจ้าเนาะวันนี้อู้ข่าวเจ้าเหนือเจ้าอู้ข่าวในภาษาของเฮานะเจ้าก็ติ๊กทุกเรื่องราวใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาไปพักสักกรรมหนึ่งนะเจ้าแล้วเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารในช่วงถัดไปเจ้า
6: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
5: เจ้าข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเฮาเริ่มกันตีจังหวัดเจียงใหม่เลยเนาะจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้ามีการผนึกภาครัฐและก็เอกชนเจ้ายกระดับเกษตรกรรายย่อย6จังหวัดสู่การเกษตรปลอดภัยและก็ยั่งยืนนะเจ้าเนาะวันนี้เจ้าตีโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นอำเภอเมืองเจียงใหม่จังหวัดเจียงใหม่เจ้านายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพาะดีกินดีนะเจ้าโดยมีนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกับเกษตรกรจาก6จังหวัดนะเจ้าได้แก่เชียงใหม่เจียงไฮ้น่านลำปูนลำปางและกับจังหวัดพะเยาเจ้าเข้าร่วมกว่า125คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรไร่ย่อยสามารถพัฒนาวิธีการผลิตให้ปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานมากขึ้นควบคู่กับการวางแผนการผลิตและก็การตลาดเจ้าเพื่อให้ขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมูลค่าผลผลิตและก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรเจ้านอกจากนี้นะเจ้ายังส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและก็เครื่องมือสนับสนุนต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตรรวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าโดยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เจ้าบอกว่าเจียงใหม่เนี่ยเจ้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรตั้งแต่ต้นตามโดยเน้นให้เกษตรกรคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเก่านะเจ้าผู้บริโภคและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมกับสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาตัวเก่าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตการตลาดสร้างแบรนด์และก็เพิ่มมูลค่าสินค้าได้เจ้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเจียงใหม่ได้มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนเกษตรกรผ่านโครงการตลาดเกษตรกรและก็การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีบทบาทด้านการตลาดและก็การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าส่งผลให้สินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าได้รับการตอบรับดีจากผู้บริโภคเจ้าสำหรับโครงการเพาะดีกินดีนะเจ้าเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและกับภาคเอกชนโดยมูลนิธิรักไทยรวมกับบริษัทซินเจนทานะเจ้าภายในงานก็มีกิจกรรมเสวนาจากนโยบายสู่แปลงเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและการแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรไร้ย่อยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนนั่นเองเจ้าจากเจียงใหม่นะเจ้าไปต่อแหมอำเภอหนึ่งเนาะแหมพื้นที่หนึ่งของจังหวัดเจียงใหม่ก็คืออำเภอฝางนั่นเองนะเจ้าอำเภอฝางเปิดอบรมสร้างเครือข่ายประชาชนรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเวียงเจ้าโดยวันนี้นะเจ้าตีหอประชุมตีวาการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพราชสุภกิจโกศลในอำเภอฝางเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมอบรมเพื่อความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอฝางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569การอบรมครั้งนี้เจ้ามีประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงเข้าร่วมกว่า200คนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนเจ้านอกจากนี้นะเจ้ายังเป็นเวทีให้ประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงร่วมกันสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อทำงานรวมกับฝ่ายปกครองรวมกับทหารและก็ตำรวจนะเจ้าในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่เจ้าในอำเภอฝางบอกว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบความสำเร็จอาเจ้าเนาะจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสอดส่องดูแลและการป้องกันปัญหาเจ้าโครงการนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างความรู้และก็ความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะเจ้าเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดและการรวมกันยะฮืออำเภอฝางเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเจ้าจากอำเภอฝางนะเจ้ามาตีจังหวัดลำปูนเจ้าเนาะจังหวัดลำปูนจัดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ตีจังหวัดลำปูนเจ้าวันนี้เวลา 8:45 นะเจ้าตีกัดซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทเจ้าตำบลท่าปลาดุกอำเภอแม่ท้าขออภัยเจ้าตำบลท่าปลาดุกอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปูนนะเจ้านางสาวเบญจวรรณนิเผือกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนางสุกลราชจันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปูนเป็นผู้กล่าวรายงานเจ้าโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ180คนจากหลายภาคส่วนนะเจ้าเนาะทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนและก็สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปูน กิจกรรมภายในโครงการนะเจ้าก็จะมีการบรรยายให้ความรู้การฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเจ้าการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดลำปูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนจะบอกว่าการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยเจ้าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมการบริหารภาครัฐนะเจ้าการป้องกันปัญหาก็บ่ได้บ่แม่นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต่ออันนะเจ้าเนาะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปูนจะมีผลการประเมินคุณภาพการประเมินคุณธรรมและก็ความโปร่งใสในการดำเนินงานหรือว่า ITA ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเจ้าแต่ก็ยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาการทำงานให้โปร่งใสและกระทันต่อรูปแบบการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเจ้าในทุกวันนี้เนาะสิ่งสำคัญเลยก็คือการสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่และกับประชาชนเฮอฮู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเจ้ากล้าที่จะรวมกันเฝ้าระวังและก็ป้องกันการทุจริตรวมถึงส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐนะเจ้าการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลและการยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่เจ้าโดยจังหวัดลำปูนนะเจ้ามุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแหมหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและกับภาคประชาชนเพื่อรวมกันป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและการผลักดันให้จังหวัดลำปูนเป็นจังหวัดที่บริหารงานด้วยความโปร่งใสนะเจ้าสื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ยึดหลักธรรมมาภิบาลอย่างยั่งยืนเจ้าจากลำปูนน้อมมากันตีลำปางเจ้าเนาะจังหวัดลำปางเจ้าเปิดมีการจัดเวทีนะเจ้าเยาวชนลำปางอย่างรากรักบ้านรักป่าส่งเสริมทักษะสมอง EF สร้างเยาวชนรุ่นใหม่รวมอนุรักษ์ป่าอย่างยืนเจ้ามูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเจ้าร่วมกับมูลนิธิชุมชนลำปางมูลนิธิเด็กสถาบันรักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ปนะเจ้าจัดกิจกรรมเยาวชนลำปางอย่างรากรักบ้านรักป่าภายใต้โครงการพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชนหลากมิติด้วยการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่ออนาคตประเทศไทยเจ้าตีสโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางโดยมีพันเอกพงศธรเมืองแก่นรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32นายรองรักพนาปะวุฒิกุลนะเจ้ารองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนครูนักเรียนและก็หน่วยงานติดเกี่ยวข้องรวมกิจกรรมเจ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนผ่านการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function นะเจ้าหรือว่า EF ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการฮักบ้านเกิดและก็การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เจ้าภายในงานมีการจัดนิทรรศการและก็นำเสนอผลงานจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะเจ้าเนาะการนำเสนอผลการพัฒนาของแต่ละพื้นที่เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการปลูกฝังแนวคิดรักบ้านรักป่านะเจ้าฮึกับละอ่อนและกับเยาวชนอันนี้เจ้าก็จะเป็นการจ่วยสารต่อเนาะไปสู่การสร้างเมืองลำปางนะเจ้าฮึเป็นเมืองอนุรักษ์ป่าโดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนจังหวัดผู้นำชุมชนผู้แทนหมู่บ้านและก็หน่วยงานต่างๆรวมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเจ้าเนาะสร้างความตระหนักและก็ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปางเนี่ยเจ้ามีแนวคิดในการรักบ้านเกิดรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็ป่าไม้ขับเคลื่อนจังหวัดลำปางสู่การเป็นเมืองอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืนเจ้าลำปางก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าเยอะเนาะเพราะฉะนั้นการปลูกฝังเรื่องนี้ฮึกับละอ่อนตั้งแต่ในวัยที่เขายังเป็นเด็กเยาวชนนะเจ้าเนาะก็จะเป็นการส่งเสริมฮึจังหวัดเนี่ยมีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองเจ้าเนาะบ่ต่างจากที่แม่ฮ่องสอนเลยนะเจ้าแม่ฮ่องสอนก็เป็นจังหวัดที่ ปลาเยอะเหมือนกันนะเจ้าเนาะแต่ว่าวันนี้ตีแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเปิ้นมีงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าเนาะพม.แม่ฮ่องสอนมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเพื่อปกป้องผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เจ้าวันนี้เวลา 9:45 นาทีนะเจ้าเนาะตีห้องประชุมโรงแรมซิปล่านบุรีรีสอร์ทอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางจารุณีจันเจนจบนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษนะเจ้าปฏิบัติหน้าที่แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเพื่อปกป้องผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เจ้าภายในงานน่ะเจ้ามีนางสาวระพีพันธ์สีทองอ่อนประธานชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมติปรึกษาคนพิการผู้ดูแลคนพิการและก็แกนนำเครือข่ายจากทั้ง7อำเภอน่ะเจ้าเนาะรวมถึงวิทยากรและก็คณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมเจ้าโครงการนี้นะเจ้าจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และก็ทักษะให้คณะกรรมการชมรมและก็แกนนำเครือข่ายสามารถทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์ความปลอดภัยนะเจ้าการช่วยเหลือและก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางจิตหรือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมเจ้ากิจกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลศรีสังวาลย์เจ้าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าการดำเนินงานน้อมมุ่งเน้นไปตีเรือของการเสริมพลังและก็ฟื้นฟูผู้บกพร่องทางจิตทั้งด้านร่างกายจิตใจและก็สังคมเจ้าเพื่อให้สามารถดูแลและก็เปิ่งตัวเกาได้นะเจ้าเนาะอยู่รวมกับครอบครัวและก็ชุมชนได้อย่างปลอดภัยและก็มีคุณภาพชีวิตดีๆอย่างยืนเจ้าโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นแหมหนึ่งความร่วมมือสำคัญนะเจ้าในการสร้างเครือข่ายระดับชุมชนซึ่งสามารถดูแลและก็ปกป้องสิทธิของผู้บกพร่องทางจิตได้อย่างถ่วงถึงพร้อมช่วยให้ผู้บกพร่องทางจิตเนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและก็ปลอดภัยเจ้าแหมพื้นที่หนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คืออำเภอแม่เสรียงนั่นเองเจ้าเนาะอำเภอแม่เสรียงน่ะเจ้าวิทยาลัยการอาชีพแม่เสรียงได้คว้ารางวัลระดับประเทศเจ้าเนาะเวที National Coding and AI Competition 2026นะเจ้าพร้อมกับรับทุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาทเจ้าวิทยาลัยการอาชีพแม่เสรียงเจ้าสร้างผลงานโดดเด่นในระดับประเทศนะเจ้าหลังทีมนักเรียนนักศึกษา2ทีมคว้ารางวัลจากการแข่งขัน National Coding and AI Competition 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคม2569ที่ MCC Hall The Mall Live Store บางเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะเจ้าโดยทีม Hello World เจ้าส่งผลงานตีจือว่าระบบแจ้งเตือนน้ำป่าไหลหลากด้วยปัญญาประดิษฐ์นะเจ้าเนาะแจ้งเตือนผ่านเสียงตามสายและก็แอปพลิเคชันแชทเข้าประกวดนะเจ้าแล้วก็สามารถคว้ารางวัลระดับแพลตินัมระดับประเทศประเภทอาชีวศึกษาพร้อมทั้งรางวัลพิเศษเจ้า Best Idea มูลค่าเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทนะเจ้าในคณะตีทีม MSR นะเจ้าเนาะส่งผลงานระบบเฝ้าระวังและตรวจจับสัตว์มีพิษอัจฉริยะด้วย AIเข้าประกวดและก็คว้ารางวัลระดับบรอนซ์เจ้าระดับประเทศประเภทอาชีวศึกษาโดยทั้งนี้เจ้าก่อนเข้าสู่รอบระดับประเทศเนี่ยเจ้าเนาะถึง2ทีมเนี่ยผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาคมาแล้วนะเจ้าโดยทีม Hello World เนี่ยได้รับรางวัลระดับโกลและก็ทีม MSR เนี่ยเจ้าได้รับรางวัลระดับซิลเวอร์นะเจ้าเนาะความสำเร็จในครั้งนี้ก็ส่งผลให้วิทยาลัยอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพแมซาเรียงได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาต่อยอดศูนย์การเฮียนฮู้รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาทนะเจ้าสำหรับใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระส่งเสริมการเฮียนฮู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่นักเรียนนักศึกษาต่อไปเจ้าทางด้านวิทยาลัยการอาชีพแมซาเรียงระบุว่าความสำเร็จดังกล่าวเนี่ยเป็นการสะท้อนศักยภาพของผู้เฮียนสายอาชีพในการนำความฮู้ด้านการเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีดิจิทัลและกับปัญญาประดิษฐ์มาสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ปัญหาของชุมชนและกสังคมเจ้าเอาล่ะเจ้ามูฟังเดี๋ยวเฮาไปพักสักกำหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวมาก็ติดกันต่อกับข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านเจ้าม
7: ัดรวมข่าวสารจากภาครัฐเจาะลึกประเด็นฮ้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือปะกับช่วงข่าวสารบ้านเฮา
8: ผู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รับฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนสวทเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาแปร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฝาง
7: พร้อมรับชมทาง Facebook แฟนเพจของกู้สถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือเจ้า
6: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปร่น่าน
5: เจ้ากลับเข้าสู่ช่วงที่2นะเจ้าข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปร่น่านนะเจ้าเริ่มกันที่จังหวัดเจียงไฮ้เลยเจ้าเนาะจังหวัดเจียงไฮ้เจ้ามีการประชุมชี้แจงโครงการศึกษาระบบป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำนะเจ้าระยะที่7เจ้าเนาะวันนี้เจ้านายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและกับประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือระยะที่7นะเจ้าที่ห้องประชุมอาคารเถิดพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองเจียงไฮ้จังหวัดเจียงไฮ้เจ้าการประชุมจัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและการแนวทางการดำเนินโครงการทางด้านการศึกษาสำรวจและก็ออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและการระบบระบายน้ำลักรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานติดเกี่ยวข้องและกับประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูลแสดงความคิดเห็นและก็เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการเจ้าโดยมีนายกิตติศักดิ์ปาลีนะเจ้าโยธาธิการและกับผังเมืองจังหวัดเจียงไฮ้พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกับประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือเจ้าทางนี้โครงการดังกล่าวนะเจ้าก็มีเป้าหมายสำคัญในการศึกษาและการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและการระบบระบายน้ำลักให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริบทของชุมชนนะเจ้าเพื่อช่วยลดผลกระทบและกับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมไปจนถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพความมั่นคงด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและกับคุณภาพชีวิตดีๆให้กับประชาชนในระยะยาวเจ้าจากเชียงไฮ้มาต่อกันที่จังหวัดพะเยานะเจ้าผู้ว่าพะเยาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตีอ่างเก็บน้ำร่องติวเจ้าวันนี้เวลา9โมงเกินนะเจ้านางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตีอ่างเก็บน้ำร่องติ้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาเจ้าสืบเนื่องจากวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะเจ้าเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นดังแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินนะเจ้าเนาะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจตีเปี่ยมด้วยพระเมตตาของเราอาณาประชาราษฎร์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะนะเจ้าเนาะบ่ว่าจะเป็นศูนย์ศิลปาชีพนะเจ้าตีรื้อฟื้นภูมิปัญญาชาวบ้านและกระส่งเสริมการทอผ้าไหมไทยการสืบสานต่างศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะโขนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเจ้า การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขนะเจ้าทั้งหมดเนี่ยล้วนก่อเกิดประโยชน์สุขเนาะกับประสบนิกรทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอาชีพนะเจ้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดบ่ได้เจ้าจังหวัดพะเยาก็เลยได้รวมกันเนาะจัดพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีเพื่อคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและกับประชาชนสืบไปเจ้าจากพะเยามาต่อกันที่จังหวัดแปร่นะเจ้ามูลนิธิขุนพุ่มมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกและกับเด็กพิการจังหวัดแปร่ประจำปี2569เจ้าที่ห้องประชุมแก้วกัลยาอาคารพิริยาธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแปร่นางวราพรฟูสามปอกศึกษาธิการจังหวัดแปร่เจ้าเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิขุนพุ่มประจำปี2569ทุนดังกล่าวเนี่ยเจ้าเกิดจากพระเมตตาของทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนะเจ้าตีสงประธานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองนำทุนไปใช้ในการดูแลและพัฒนาบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาและก็การพัฒนาตามศักยภาพรวมถึงตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละคนในปี2569เจ้าทั่วประเทศก็มีเด็กออทิสติกและก็เด็กพิการได้รับทุนจากมูลนิธิคุ้นภูมิจำนวน 1,633 ทุนนะเจ้าสำหรับจังหวัดแปร่ปีนี้นับเป็นปีที่3แล้วเจ้าที่มีการจัดพิธีมอบทุนนี้โดยได้รับการจัดสรรทุนจำนวน100ทุนต่อปีรวมเป็นเงิน 500,000 บาทต่อปีเจ้าจากแปร่นะเจ้ามาต่อกันที่จังหวัดน่านเจ้าผอ.สปท.3นะเจ้าลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมสวท.น่านติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมพร้อมส่งต่อกำลังใจจากผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เจ้าวันนี้เจ้าเวลา 10:00 น.นะเจ้านางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านนะเจ้ารัวสวท.น่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและกระทำความสะอาดอาคารสถานีบ้านพักเจ้าหน้าที่และกับบริเวณโดยรอบเจ้าภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคลี่คลายเจ้าโอกาสนี้เจ้าดร.พรพิทักษ์แม่นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ได้ต่อสายโทรศัพท์ผ่านน้ำเหมือนใจวงใหญ่เจ้าผอ.สปท.3เพื่ออู้จานะเจ้าเฮื่องกำลังใจทรงกำลังใจเฮื่องกับเจ้าหน้าที่สวท.น่านและกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านตีร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวสารและกับเผยแพร่ข้อมูลติดเป็นประโยชน์แก่ประชาชนจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสถานการณ์อุทกภัยเจ้าน้ำเหมือนใจวงใหญ่ผอ.สปท.3นะเจ้าในฐานะผู้แทนผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต1-2 และเคซีถึง8นะเจ้าได้มอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรของสวท.น่านและกะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการกลับมาปฏิบัติภารกิจด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลังเจ้าและทั้งหมดนี้นะเจ้าก็คือข่าวสารที่นำมาเล่าสู่กันฟังเนาะในอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันนี้นะเจ้าวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569เจ้าวันนี้หมดเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือแล้วนะเจ้าวันนี้ดีเจแอมควันกมลชื่นสนธิพันธ์และกับทีมงานสวท.แมงสอนขอลาไปก่อนแล้วละกันฝากติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงด้วยนะเจ้าวันนี้ป้ากับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าเจ้าวันนี้ลาไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
2: และดิฉันจันทราสุขนุชค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคค่ะกับเรื่องราวพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: หนึ่งในภาพแห่งความทรงจำจากอดีตสู่เรื่องราวในปัจจุบันของคนพังงาที่ไม่เคยลืมเลือนเมื่อปีพ.ศ. 2502ระหว่างวันอาทิตย์ที่8และวันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนจังหวัดพังงาในพื้นที่ทั้งสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งศาลากลางจังหวัดพังงาและที่ว่าการอำเภอทับปุดค่ะตอนนี้ไปเราติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ย้อนกลับไปเมื่อกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดพังงาเคยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติของประสบกรณิกรเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคมพุทธศักราช2502ในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502ขบวนเสด็จจากจังหวัดระนองเข้าสู่จังหวัดพังงาก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดช่วงเวลาสั้นๆแต่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเมื่อทรงพบชายชราวัย99ปีและหญิงชราวัย89ปีได้มีพระราชปุจฉาถึงการดูแลจากลูกหลานพร้อมมีพระราชดำรัสให้ลูกหลานดูแลผู้สูงอายุให้ดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างลึกซึ้งจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองทรงเยี่ยมราษฎรก่อนเสด็จต่อไปยังท่านุ่นเพื่อประทับแพขนานยนต์ไปยังจังหวัดภูเก็ตกระทั่งวันที่12มีนาคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่จังหวัดพังงาอีกครั้งทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดพังงาณที่แห่งนี้มีพระราชดำรัสขอพระราชหฤทัยและทรงยินดีที่ทราบว่าการประกอบอาชีพของชาวพังงานั้น ในปีนั้นมีผลดีพร้อมพระราชทานพรให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกันก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ว่าการอำเภอทับปุดทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดก่อนเสด็จต่อไปยังจังหวัดกระบี่รอยพระบาทในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์หากยังเป็นความทรงจำแห่งความปลาบปลื้มปิติและสายใยแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และชาวพังงาที่ยังคงได้รับการสืบสารและรำลึกถึงตราบจนวันนี้ภาพความทรงจำในวันนั้นได้กลายเป็นเรื่องราวที่ดีของประชาชนชาวพังงาเป็นอย่างมากนอกจากการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยแล้วทรงสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยที่มีการยกระดับสู่วัฒนธรรมระดับชาติและเวทีโลกจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นแฟชั่นที่นิยมแต่งไทยทั้งแผ่นดิน
2: ค่ะและที่จังหวัดพังงานะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยชุดผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคม2569ค่ะภายใต้แนวคิดที่ว่า For Mom To Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกค่ะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรมติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: จากผืนผ้าธรรมดาสู่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนความงดงามของความเป็นไทยจากพระราชดำริสู่ชุดไทยพระราชนิยมที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ไปไกลถึงนานาประเทศนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริด้านการแต่งกายของสตรีไทยและทรงใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นพลังในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2503ในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยเพื่อแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยเพราะในเวลานั้นแม้ประเทศไทยจะมีศิลปะและวัฒนธรรมการแต่งกายที่งดงามแต่ยังไม่มีเครื่องแต่งกายสตรีที่เป็นแบบฉบับประจำชาติอย่างชัดเจนจึงเป็นที่มาของพระราชดำริให้มีการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บในยุคปัจจุบันให้มีความงดงามสง่างามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบแต่ละแบบมีเอกลักษณ์แตกต่างกันทั้งรูปแบบผ้านุ่งเสื้อการห่มสบายและความประณีตของผ้าสะท้อนภูมิปัญญาและศิลปะการแต่งกายของไทยได้อย่างงดงามและพระราชกรณียกิจด้านชุดไทยยังช่วยให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วยในปีพุทธศักราช2505นิตยสารแฟชั่นระดับโลกอย่างโวกได้ขอพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้ความงดงามของผ้าไทยและชุดไทยได้รับความสนใจจากนานาประเทศจากวันนั้นถึงวันนี้ชุดไทยพระราชนิยมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายหากยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของคนไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มจึงมิได้หยุดอยู่เพียงการสร้างต้นแบบเครื่องแต่งกายหากยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผ้าไทยและภูมิปัญญาของช่างทอช่างฝีมือและชุมชนทั่วประเทศได้มีคุณค่าและมีโอกาสเติบโตหนึ่งในพื้นที่ที่ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริคือจังหวัดพังงาในเดือนสิงหาคม2569สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวมใส่ชุดไทยผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคมภายใต้แนวคิด Form Mom to Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกเพื่อส่งเสริมการสวมใส่ชุดไทยและผ้าไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรม
3: สวัสดีค่ะบริวารในงานมาช้าวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเนื่องจากว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนเรื่องการแต่งกายแบบผ้าไทยนะคะชุดไทยอัตลักษณ์ทั้งแปดนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือกันดีและก็มีความภาคภูมิใจกันในทุกภาคส่วนนะคะในสมัครของจังหวัดพังงานะคะเรามีชุดอัตลักษณ์ประจำถิ่นก็คือในเรื่องของชุดบ้าบ๋ายะหยานะคะก็ชุดพระราชนิยมทั้งแปดที่เราร่วมกันในการเดินเบสนะคะณจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวพังงาคือสตรีทอาร์ตบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็แนวคิดนี้จะได้ส่งทอดไปยังเด็กๆในโรงเรียนเยาวชนของเราจะได้มีต้นแบบที่ดีแล้วก็ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแต่งกายผ้าไทยในงานเทศกาลต่างๆไม่จะเป็นงานเทศกาลประจำปีงานวัดงานโรงเรียนหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะคะในส่วนของการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งเด็กๆเยาวชนแล้วก็จะมีการส่งเสริมตั้งแต่ระดับของการผลิตนะคะจำหน่ายนะคะแล้วก็การสร้างสรรค์การออกแบบให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นช่วยกันสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการและก็ผู้ใช้ผ้าไทยได้ออกแบบสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมให้มีเศรษฐกิจที่ดีสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากในเทศกาลวันแม่นะคะก็เนื่องจากได้ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็ชวนกันแต่งกายผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งไทยอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะไปในงานที่เป็นลักษณะของงานทางการนะคะแล้วก็ขอให้เกิดว่าความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะภายใต้แนวคิดฟอร์มมอมทูมีสีสันไทยๆสู่สายใยแม่ลูกนะคะทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมมือกันในการขยายพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงนะคะเรื่องของการแต่งกายก็ดีเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยอันเนื่องมาจากงานจักษานงานช่างฝีมืองานหัตถกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องผมค่าเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ประกอบด้วยภูมิปัญญางานช่างฝีมือของบรรพบุรุษของเรานะคะอย่าลืมนะคะในรวมในส่วนนี้จะได้ร่วมกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้คิดค้นและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคราชการและตลอดจนชาวต่างประเทศนะคะที่ได้ช่วยกันคิดค้นชุดไทยพระราชนิยมทั้งแปดและก็เครื่องประดับนะคะประกอบของสตรีไทยสู่สากลนะคะแล้วก็แต่งกายแบบไทยแล้วร่วมกันถ่ายภาพส่งทอดความภาคภูมิใจนี้ด้วยกันในส่วนของความภาคภูมิใจแต่งไทยทั้งเพนดิ้งติดแฮชแท็กนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กในส่วนของสีสันไทยๆสู่สายใยแม่ลูกนะคะผมมอมทูมีนะคะก็สร้างภาพภาคภูมิใจร่วมกันได้อีกในระดับหนึ่ง
1: เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินคือภูมิปัญญาของบรรพชนและคือความภาคภูมิใจที่เราทุกคนสามารถส่งต่อได้ด้วยตัวเราเองตามรอยพระเมตตา ด้วยการสืบสานคุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ปัญหายาเสพติดไม่เพียงทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมการแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจอาศัยเพียงมาตรการปราบปรามหากต้องการอาศัยพลังจากคนในชุมชนร่วมกันป้องกันแก้ไขและสร้างภูมิคุ้มกันให้คนทุกช่วงวัยหนึ่งในพระราชปณิธานสำคัญที่ยังคงเป็นพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสังคมไทยคือกองทุนแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2545ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ชาติไทยณหอประชุมโครงการชลประทานสกลนครความตอนหนึ่งว่ายาเสพติดนี่ทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายร่างกายของเราจากคนลงมากลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดเกล้าข้าพเจ้าจึงชื่นใจนักที่ได้ยินท่านทั้งหลายปฏิญาณที่จะต่อสู้กับยาเสพติดนี้ซึ่งเกิดจากความโลภของคนบางคนเท่านั้นไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของคนหมู่มากการที่ท่านมีความปรารถนาดีตั้งใจดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ขอให้กุศลทั้งหลายย้อนกลับไปปกป้องรักษาทุกท่านให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสบายใจสบายกายตลอดไปพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนถึงความพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อสู้กับภัยยาเสพติดพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยสำนักงานปปส.ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นทุนตั้งต้นสำหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการทำให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาดูแลชุมชนของตนเองร่วมกับระดมทุนบริหารจัดการกองทุนและนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งแต่การช่วยเหลือสมาชิกในยามเดือดร้อนการสนับสนุนการประกอบอาชีพการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดและพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะมีรายได้และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง
4: สวัสดีครับกับผมนายจตุพรบุญสินท่านอาการอำเภอตะกั่วป่าครับกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์ก็คือ 8,000 บาทที่มอบแก่หมู่บ้านนะครับทุนศรัทธาก็คือจากกิจกรรมที่หมู่บ้านร่วมกันบริจาคเพื่อให้เงิน 8,000 บาทนี้งอกเงยขึ้นและก็ทุนปัญญาก็เกิดจากชาวบ้านรวมกันคิดรวมกันทำกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านให้เงินส่วนนี้งอกเงยกันมานะครับโดยกิจกรรมต่างๆมีจุดประสงค์หลักคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยสำหรับอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยมี51หมู่บ้านและก็7ชุมชนนะครับใน51หมู่บ้านนี้ก็เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว48หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน3หมู่บ้านสำหรับในเขตเทศบาล นะครับก็จะเป็นกองทุนแม่แล้ว4หมู่บ้านแล้วก็เป็นหมู่บ้านต้นกล้าอีก1หมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านต้นกล้า3หมู่บ้านรวมกับ1ชุมชนในเขตเทศบาล4หมู่บ้าน1ชุมชนนี้นะครับซึ่งจะเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับหลังจากที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงแล้วเมื่อนำเงินขวัญถุงเข้าในหมู่บ้านก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานที่ได้รับมานะครับซึ่งในหมู่บ้านก็จะนำเงินเหล่านั้นมาเฉลิมฉลองทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เงินส่วนนี้งอกเงยขึ้นนะครับซึ่ง51หมู่บ้านนี้ก็จะครบภายในปีนี้ส่วนในเขตเทศบาลก็ยังเหลืออีก2หมู่บ้านที่ยังไม่เป็นหมู่บ้านต้นกล้าและภายในอีก2ปีนี้ก็จะครบทั้งพื้นที่ในอำเภอตะกั่วป่า51หมู่บ้าน7ชุมชนนะครับซึ่งกิจกรรมการขับเคลื่อนของคุณแม่ของแผ่นดินทำได้ทุกกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทำกิจกรรมสาธารณะสร้างอาชีพสร้างจิตสำนึกของเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับสำหรับในอำเภอตะกั่วป่าก็มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นนะครับก็จะมีบ้านท่าจูดหมู่ที่3ตำบลบางนางสีนะครับมีการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านมีการเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในหมู่บ้านส่วนอีกหนึ่งหมู่บ้านก็คือบ้านในปีหมู่ที่6ตำบลบางไทรนี่นะครับก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยจะมีการจัดตั้งเวรยามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่นะครับแล้วก็มีส่งเสริมเยาวชนให้เข้ามาเล่นกีฬานะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นการขับเคลื่อนที่ดีเด่นอยู่นะความสำเร็จของทั้งสองหมู่บ้านนี้นะครับก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกคนตั้งแต่คนแก่เด็กเยาวชนทุกคนในหมู่บ้านนะครับเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเห็นว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้คนหนึ่งคนใดนะครับเป็นปัญหาระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้านและระดับประเทศนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเป็นจุดเล็กๆที่ว่าจะขยายความเข้มแข็งไปสู่อำเภอประเทศต่อไปนะครับครับสำหรับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอตะกั่วป่านะครับนอกจากเป็นการส่งเสริมและก็ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วนะครับก็ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับให้ทุกคนนะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับส่งเสริมให้บางหมู่บางชุมชนมีอาชีพนะครับห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งเราชาวอำเภอตะกั่วป่านะครับชาวกองทุนแม่ของแผ่นดินก็จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านตลอดไปครับ
1: จากเงินกองทุนก้อนเล็กๆจึงค่อยๆเติบโตเป็นทุนทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของความร่วมมือความเสียสละและความรับผิดชอบของคนในหมู่บ้านและชุมชนพร้อมมีการติดตามตรวจสุขภาพกองทุนและส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้กองทุนสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างยั่งยืนเพราะกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เพียงกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่คือพลังแห่งความดีพลังที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสังคมปลอดภัยและประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: ค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุลระเบิด

0: ที่ชัดชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทั้งหมู่เราพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคต
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟม้ารือโบตันหยงมัดพร้อมเร่งคืนความปลอดภัยเปิดเดินรถโดยเร็ว
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีม้ารือโบถึงตันหยงมัดอำเภอระแงะหลังคนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หมอนคอนกรีตทางรถไฟได้รับความเสียหายพร้อมได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรวมทั้งเปิดทางให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมแซมเส้นทางได้ทันทีเมื่อยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดเส้นทางระหว่างสถานีมฤโบถึงตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวส่งผลให้ขบวนรถที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีสุไหงโกลกยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและมีการปรับแผนการเดินรถบางขบวนให้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่สถานียะลาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อลดอัตราภาษีและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
8: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72ซึ่งมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผลนำที่กากิปาโลรายงาน
6: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยากำชับ9จังหวัดภาคกลางเตรียมรับปริมาณน้ำภาคเหนือพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมด้วยนายพระดอมกฤษณะนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทโดยได้ร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรี

0: ุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้หน่วยงานพยากรณ์น้ำเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการทำงานภาวะฉุกเฉินทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขการบริหารจัดการน้ำและการวางแผนเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: มีข่าวดีมาบอก
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าวดีที่95
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ดูได้ตอนเย็นนอก
4: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
9: อ้าวอีปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีขึ้นสวทชระปูนนะเป็นประจำนะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
11: ข่าวเด่น
12: ข่าวดัง
11: เพลงลูกทุ่งม่วน
10: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปูน FM 95 MHz นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะอยู่ติดกันกับดีเจออยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็โอ้วันนี้เจอกันสวัสดีวันจันทร์นะจ๊ะวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะจ๊ะเป็นสัปดาห์เกือบสุดท้ายแล้วเนาะคุณผู้ฟังอาทิตย์หน้าอีกสัปดาห์หนึ่งนะจ๊ะเวลาผ่านไปเร็วนะจ๊ะกำเดียวก็ในแฮมบอกกี้วันก็สิ้นเดือนละเนาะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569นะเจ้าแล้วก็จะเข้าสู่การขับเคลื่อนนะเจ้าภารกิจการงานในภาคของราชการในภาครัฐเนี่ยนะเจ้าในปีงบประมาณ2570เนาะตั้งแต่เดือนกันตั้งแต่เดือนตุลานะเจ้าตั้งแต่เดือนตุลาคมปีงบประมาณกับปีปฏิทินนี่จะไม่อย่างกันนะปีปฏิทินนี่ก็ตามมกราสวัสดีปีใหม่นะเจ้าสิ้นปีธันวาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นปีงบประมาณเนี่ยเพิ่นจะนับตั้งแต่เดือนตุลานะเจ้าตุลาถึงกันยาเนาะขณะนี้เนี่ยอยู่ในปีงบประมาณ2569นะเจ้าแต่พอเข้าสู่เดือนตุลาคมปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นปีงบประมาณ2570ละนะเจ้าการใช้จ่ายงบประมาณการขับเคลื่อนภารกิจโครงการงานต่างๆเนี่ยก็จะมีการขับเคลื่อนนะเจ้าตามแผนงานโครงการในปี2570ละเจ้าก็ถือว่าวันเวลานั้นผ่านไปรวดเร็วนะเจ้าก็เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนาะมันอาจจะมีทั้งเรื่องที่บดีพ่องนะเจ้าหรืออาจจะมีทั้งเรื่องที่ดีๆเข้ามาพ่องและแน่นอนว่าทุกเรื่องผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเจ้าเดี๋ยวก็ผ่านไปเนาะบอกว่าจะเจอเรื่องที่ทำให้รู้สึกดีมีความสุขนะเจ้าก็อย่าหลงละเลงกับความสุข ความดีงามที่กำลังได้เจออยู่เนาะเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเจ้าเช่นเดียวกันเมื่อเจอกับความทุกข์ยากนะเจ้าเจอกับความลำบากกายลำบากใจในเรื่องไหนนะเจ้าก็อย่าทุกข์ใจจนเกินไปเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเจ้าคนไทยไม่ทิ้งกันนะเจ้าส่งกำลังใจถึงพี่น้องทางเมืองน่านกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังวิกฤตน้ำป่าไหลหลากดินถล่มที่น่านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างความเสียหายนะเจ้าคือกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าบางคนคือสัมภาษณ์เนี่ยโอ้น้ำหูน้ำตาคลอเลยใจนี่บ่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะเจ้าเพราะว่าหันสภาพบ้านเรือนหันความเสียหายที่เจอกับน้ำป่าไหลหลากครั้งนี้เนี่ยโอ้แทบสุดนะเจ้าบอกสิ่งที่สั่งสมมาบางคนกว่าจะได้แปลงบ้านกว่าจะได้ทรัพย์สินอะไรอย่างมาแต่ละชิ้นเนี่ยบ่ใช่เรื่องง่ายๆนะเจ้าแต่ว่าก็มาเจอกับ อุทกภัยนะเจ้าน้ำป่าไหลหลากครั้งนี้เนี่ยทำให้สิ้นทั้งกำลังกายกำลังใจเนาะสิ้นทั้งทรัพย์สินนะเจ้าเงินทองต่างๆที่หามาด้วยความยากลำบากนะต้องส่งกำลังใจให้กันนักๆนะเจ้ารัฐบาลก็บ่ได้รอจ้านะเจ้าคุณผู้ฟังก็ระดมความช่วยเหลือเข้าไปช่วยกันยังเต็มกำลังนะเจ้าตะวานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัวเนี่ยนะเจ้าก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะเจ้าดูเรื่องของการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเจ้าเรื่องของการฟื้นฟูที่ฉับไวเนี่ยนะเจ้าตอนนี้รัฐบาลโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการเพิ่มเติมจาก100ล้านบาทคืออำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยท่านชัยนรงค์วงใหญ่เนี่ยนะแต่ก่อนท่านก็เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอยู่ลำปูนเฮาเปิ้นฮ้องกันหัวหน้าบอลเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นผู้ว่าบอลนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงใหญ่เนี่ยนะเจ้าก็ได้รับการขยายวงเงินเพิ่มเติมแห่ง100ล้านบาทนะเจ้าสำหรับนำไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาบ้านเรือนผู้ประสบภัยนะเจ้าเบื้องต้นเนี่ยท่าน
เจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องใช้เอกสารอย่างลดภาระให้กับประชาชนย้ำว่าผู้ประสบภัยต้องไทยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะเจ้าหรือน้ำปะท้องอย่างก็รูปถ่ายน้ำท่วมมาอย่างแย่มาแต่ว่าคือแจ้งข้อมูลกับผู้นำชุมชนกำนันป้าหลวงบ้านเพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอนะเจ้ามีการปลดล็อกระเบียบพิเศษเพื่อให้เงินช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะเจ้าครอบคลุม3ด้านหลักคุมฟังทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่ศูนย์พักพิงนะเจ้าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวเนาะค่าปรับปรุงสถานที่ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพหมู่เนี้ยนะเจ้ารัฐบาลดูแลหมดเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่างๆให้กลับสู่สภาวะปกติเนี่ยนะเจ้าค่าปฏิบัติงานในด้านต่างๆเนี่ยรัฐบาลดูแลครอบคลุมนะเจ้าทุกส่วนเนาะเพื่อที่จะคือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดนะเจ้าเห็นว่าสิ้นเดือนนี้นะเจ้าก็จะมีเงินเยียวยารอบแรกจากตังกรมบัญชีกลางเนี่ยเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนละนะเจ้าก็ต้องส่งกำลังใจให้กันอย่างเต็มที่นะเจ้ากรมผู้ฟังกับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นอุทกภัยเนาะที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะเจ้าฝนตกหนักนะเจ้ากรมผู้ฟังเจ้าก็แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังคงจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนส่งกำลังใจนะเจ้าส่งความช่วยเหลือที่ท่านพอจะช่วยได้เนี่ยนะเจ้าไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะเจ้าอ้าวอยู่ใกล้กันเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะส่งกำลังใจคือกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเดี๋ยวไปพักฟังเพลงพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งก่อนละกันเจ้าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามสาระน่ารู้แล้วก็ข่าวสารหลายเรื่องเลยที่เตรียมไว้ในช่วงของรายการเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการทางสวทเนาะช่วงนี้ดีเจน้องอั้นนะเจ้ายังคงปฏิบัติภารกิจเนาะสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตนะเจ้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่น่านนะเจ้าก็อาจจะต่อเนื่องแหมสักวัน2วันนี้นะเจ้าถ้าภารกิจเริ่มที่จะคลี่คลายเนาะก็คงจะได้ปิ๊กมาเจอกับท่านผู้ฟังนะเจ้าแฟนรายการตังสวทละปุ่นเช่นเคยนะเจ้าช่วงนี้ก็จะมีดีเจโอมดีเจออยนะเจ้าเปิดคลื่น FM 95มาก็จะดีเจออยมาดีเจโอมมาสลับสับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็ฟังเพลงไปฟังข่าวไปนะเจ้าคุณผู้ฟังแก้งอมแก้งเหงากันไปนะเจ้าของละปูนเฮาก็มาใจว่าจะนิ่งนอนใจกันนะเจ้าต้องเรียนว่าของจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยเนาะทุกส่วนทุกฝ่ายเปิ้นก็เตรียมการในการที่จะรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะเจ้าแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์ทั้งปริมาณน้ำฝนนะเจ้าอย่างที่เราหูฟังไปว่าปริมาณน้ำฝนที่จังหวัดน่านที่เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะเจ้าปริมาณฝนตกวันเดียวอ่ะ400กว่ามิลคุณผู้ฟังซึ่งมันทำให้เกิดน้ำป่าจำนวนมากเลยนะเจ้าไหลลงมาเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะเจ้าทีนี้ในส่วนของละปูนเนี่ยมาดูปริมาณน้ำฝนสูงสุดก็40-50มิลเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังปริมาณน้ำฝน45มิลเนี่ยเป็นต้น50มิลเป็นต้นสะสมทั้งปีนี่รู้สึกตัวเลขอยู่ประมาณ600มิลนะเจ้าสำหรับปริมาณน้ำฝนที่วัดใดที่จังหวัดละปูนเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็ช่วงนี้ยังไม่ได้น่ากังวลใจแต่อย่างใดขณะเดียวกันน้ำท่านะเจ้าน้ำท่าน้ำปิงน้ำกวงน้ำทาน้ำลีเนาะจากสถานีตรวจวัดต่างๆนะเจ้าจุดโทรมาตรวัดน้ำต่างๆเนี่ยปริมาณน้ำที่ผ่านเข้ามาในจังหวัดละปูนนะเจ้าจุดวัดน้ำที่สะพานท่านางจุดวัดน้ำที่สะพานแม่อีไฮนะเจ้าที่อย่างก็ที่ตั้งแม่ทาตั้งลีนะเจ้าตรวจวัดดูเปิ้นบอกว่าน้ำปิงเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาวะที่โอ้อีกประมาณ3เมตรนะเจ้า 3-4 เมตรจะอยู่ในจุดวิกฤตนะเจ้าเพราะฉะนั้นยังสามารถรองรับน้ำได้อีกเยอะนะเจ้าน้ำกวงนะเจ้าน้ำกวงก็เช่นเดียวกันเหลืออีกเป็น 3-4 เมตรนะเจ้าถึงจะถึงจุดวิกฤตเพราะฉะนั้นยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกเยอะนะเจ้าเช่นเดียวกันครับน้ำทาน้ำทาก็โอ้อีกเยอะเลยที่เป็นพื้นที่ในการที่จะรับน้ำในลำน้ำแม่ทานะเจ้าซ้ำไปถึงลำน้ำลีนี่ซังแห้งแคบเลยนะเจ้าเพราะว่าอันจุดโทรมาตรวัดน้ำนี่สามารถวัดปริมาณน้ำได้เลยด้วยซ้ำนะเจ้าเพราะฉะนั้นน้ำปิงน้ำกวงน้ำทาน้ำลีของละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าสีสายหลักก็อยู่ในสภาวะปกติแล้วก็มีพื้นที่ที่สามารถที่จะรองรับน้ำได้อีกจำนวนเยอะเลยนะเจ้าเช่นเดียวกันกับอ่างเก็บน้ำต่างๆนะเจ้าแม่ทิแม่ตีบแม่สารแม่เมยนะเจ้าก็อยู่ในการบริหารจัดการของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางชนประทานเปิ้นก็เช็ควัดปริมาณน้ำต่างๆนะเจ้าเมื่อมีปริมาณน้ำฝนเนาะที่ตกต้นน้ำอย่างน้ำปิงน้ำกวงน้ำทาเนี่ยจะปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มเข้ามาเนี่ยเปิ้นก็จะบริหารจัดการในการเปิดประตูระบายน้ำต่างๆพองทายน้ำออกเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเนี่ยจะก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังมั่นใจได้ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องน้ำในพื้นที่ของจังหวัดละปูนเนี่ยทุกส่วนติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะเจ้าขณะเดียวกันในเรื่องของปริมาณน้ำเนาะที่ตรวจวัดแล้วเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่าสบายใจได้นะเจ้าสบายใจได้ไปเปราะหนึ่งแต่ว่าจังหวัดละปูนก็บ่ได้
หยุดแค่นั้นคุณผู้ฟังเพราะว่าเปิ้นมีมาตรการเนาะที่ได้ร่วมกันกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าอบจ.ละปูนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยมีเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะเจ้าแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนาะมีสภาพกำลังนะเจ้าร่วมกันกับทางโยธาโดยเปิ้นมีเรือกำจัดผักตบชวานะเจ้าเทศบาลท้องถิ่นเนาะโครงการชนประทานนะเจ้าก็ได้ช่วยกันในการขุดลอกคุมฝั่งเปิดทางน้ำเนาะซ่อมแซมฝายเหมืองต่างๆอย่างอบจ.ละปูนเนี่ยก็ไปซ่อมแซมนะเจ้าฝายแกนดินซีเมนต์ที่ลำน้ำทาคุมฝั่งขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนะเจ้าในพื้นที่ของตำบลทาปะดุกนะเจ้าอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนนะเจ้าฝายแกนดินซีเมนต์ในอบจ.ละปูนเปิ้นไปสร้างไว้ซึ่งในน้ำทาเนี่ยเปิ้นสร้างไว้2ตัว2จุดหลักนะเจ้าคือพื้นที่ตำบลทาป่าดุกอำเภอแม่ทานะเจ้าตีบันทาทุ่งไผ่หมู่3เนาะแล้วก็บ้านปงอ้อหมู่10ตำบลทาป่าดุกนะเจ้าซึ่งการดำเนินการตรงเนี้ยนะเจ้าก็มาฟังก็ฝายนี่แข็งแรงวันนี้มีปัญหาอย่างเลยนะเจ้าสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำสามารถที่จะผ่านร้อนผ่านหนาวเนาะผ่านน้ำหลากมาได้หลายปีแล้วนะเจ้า 3-4 ปีแล้วคุณผู้ฟังก็ถือว่าสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำรับน้ำได้เป็นอย่างดีแต่ว่าข้างๆฝายเนาะมันก็อาจจะมีรูไปพ่องนะเจ้าซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางอบจ.ละปูนเปิ้นเข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมนะเจ้าเอาผักตบออกตวยแล้วก็ปรับปรุงฝายแกนดินซีเมนต์ที่อยู่ฝั่งข้างๆอ่ะนะเจ้าตรงตะลิ่งอ่ะเนาะที่มันซ้อลงไปนะเจ้าเปิ้นก็ไปแปลงไปทำตะลิ่งอะอย่างไว้คือแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะเจ้าก็มีหลายจุดนะเจ้ามีหลายจุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีทางชนประทานจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าร่วมกันกับอบจ.เทศบาลตำบลริมปิงคุณผู้ฟังเปิ้นก็คิกออฟโครงการกำจัดผักตบชวากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำนะเจ้าในระบบลำน้ำและคลองระบายน้ำพื้นที่จังหวัดละปูนนะเจ้าจุดที่เปิ้นไปดูเนี่ยคุณผู้ฟังที่เปิ้นไปทำเนี่ยปั้นห้องปิงเก่าเนาะฝ่ายแม่ปิงเก่าลำน้ำปิงเก่าเนี่ยนะเจ้าเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลของน้ำนะกำจัดวัชพืชในคูคลองสิ่งกีดขวางการไหลของมวลน้ำในลำคลองนะเจ้าเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำนะเจ้าในเขตพื้นที่ของตำบลอุโมงค์นะเจ้าตำบลหนองจังคืนเนาะก็เริ่มดำเนินการละนะเจ้าเป็นเครื่องจักรกลของทางโครงการชลประทานนะเจ้าทางตำบลริมปิงนี่นะก็ขับเคลื่อนกันในทุกมิติอย่างเต็มที่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็มั่นใจได้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังเจ้าเวลาที่ป้อนจะแจ้งเตือนภัยมันจะมีเหตุการณ์อันนั้นเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นฝนตกเน่อจะอี้จะอันเน่อก็คือฟังข่าวสารจากต่างราชการกันต่อยนะเจ้าเวลามีประเด็นแจ้งเตือนไปก็ขอคือปฏิบัตินะเจ้าตามคำแนะนำของส่วนราชการหน่วยงานป้อหลวงป้อกำนันที่เปิ้นประกาศแจ้งเตือนไปกันต่อยละกันนะเจ้าก็เล่าสู่กันฟังเนาะเพื่อความสบายใจ แต่ก็ต้องบ่ประมาทนะเจ้าคือกับทุกท่านได้รับทราบข่าวสารกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า

ที่เปิดให้ได้ฟังกันในช่วงของรายการเนาะเจ้าเนาะก็น่าจะร้องตัวกันได้เนาะกลุ่มฟังเนาะเปิดให้ได้ฟังกันสบายสบายกันนะเจ้ากลุ่มฟังเจ้ากับช่วงของรายการทางสวทลปุ่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์เจ้าวันก่อนทางสวทลปูนนะเจ้าประชาสัมพันธ์เรื่องของโครงการอบรมปลูกกาแฟเจ้าปลูกกาแฟใต้เกาลำไยที่สวนเฮาเนี่ยนะก็ปรากฏอุ้ยมีคนมาสนใจนะเจ้าโครงการเยอะเลยนะเจ้าก็เลยว่าอันต้องประกาศประชาสัมพันธ์นะเจ้าเปิ้นก็ฮับจำนวนจำกัดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าฮับหมดเนาะใครที่สนใจว่าเออให้ลองปลูกนะเจ้ากาแฟจากพื้นที่ใต้ต้นลำไยเนี่ยนะเจ้ามันก็จะทำให้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มเนาะจากการที่จะรอลำไยติดดอกออกผลปีนึงได้กินสตังกาลำไยเหี่ยเตื่อนี่นะถ้ามีต้นกาแฟอยู่ในสวนลำไยพ่องเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มนักขึ้นนะเจ้าความถี่ของการได้สตังเข้ากระเป๋าก็มีนักขึ้นเนาะซึ่งโครงการนี้ต้องขอบคุณทางอบจ.ลำปูนนะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนที่เป็นร่วมกันกับคณะเกษตรศาสตร์มช.กรมฝั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ร่วมกันกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทานะเจ้าสภาเกษตรจังหวัดลำปูนแล้วก็เทศบาลตำบลท่าป่าดุกเจ้าเปิ้นจะเปิดอบรมการปลูกกาแฟใต้ต้นลำไยกรมฝั่งก็คือถ้าท่านมีสวนลำไยอยู่แล้วนะเจ้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่าเนาะด้วยการมาเรียนรู้นะเจ้าแนวทางการปลูกกาแฟร่วมกับสวนลำไยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ส่วนลำไยของเฮาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเจ้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งนะเจ้าปลูกกาแฟได้กากาแฟเนาะได้กากาแฟไปซื้อกาแฟกินอีน้อก็อบรมนี่มันจะอบรมแบบฮือหูแต่แต่แล้วก็เอาไปทำฮือได้แต่นะเจ้ามีหัวข้อเรื่องของการเลือกพันธุ์กาแฟและเตรียมต้นกล้าอย่างไรให้เหมาะสมนี่นะเทคนิคการปลูกกาแฟใต้ต้นลำไยนะเจ้าจะปลูกจะได้เนาะการจัดการน้ำการใส่ปุ๋ยการดูแลต้นกาแฟนะเจ้าการเก็บเกี่ยวแล้วก็การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวนะเจ้าเรียนรู้เรื่องการแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าของเมล็ดกาแฟที่เฮาปลูกขึ้นมาตอยนะเจ้าแล้วก็ช่องทางการตลาดของกาแฟเนาะซึ่งถือว่าเป็นอย่างที่กู้กับข้าวเลยนะมื้อนี้กินข้าวก็ต้องกินกาแฟนะเจ้าบางคนเจ้ามานี่เข้าบ่กินเด้อกินกาแฟก่อนเนาะคุณผู้ฟังในตลาดกาแฟตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ยังคงมีความต้องการแล้วก็สามารถที่จะขายเมล็ดกาแฟได้อย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็โครงการนี้เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยนะเจ้าผู้ที่สนใจเริ่มต้นปลูกกาแฟผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่ทางการเกษตรที่เกิดประโยชน์สูงสุดผู้ที่มองหาแนวทางสร้างรายได้เสริมจากภาคของการเกษตรนะเจ้าเปิ้นจะฝึกอบรมในวันที่11กันยายนนี้เจ้าที่หอประชุมเทศบาลตำบลท่าป่าดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนเนาะหอประชุมเทศบาลตำบลท่าป่าดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะเจ้าผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยสามารถอบรมที่สถานที่เทศบาลท่าป่าดุกเลยก็ได้หรือจะเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะจ้าผ่านระบบ Zoom Meeting นี่นะใช้มือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom Meeting เนาะแล้วก็กดเข้าไปดูเปิ้นสอนเนี่ยก็ได้ในช่วงเวลาที่เปิ้นออนไลน์อยู่นะจ้าหรือจะใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะจ้าคุณผู้ฟังมือถือก็ได้บ่เดียวสะดวกนะจ้าเปิดไมโครโฟนอูชัดเจนนะเจ้าเนาะผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ก็ได้นะเจ้าหัวข้อปลูกกาแฟใต้ต้นลำไยเปลี่ยนพื้นที่เดิมเพิ่มโอกาสสร้างรายได้นะเจ้าแต่ว่าทางนี้เนี่ยท่านจะต้องกดเข้าไปลงทะเบียนนะเข้าร่วมก่อนนะเจ้าแล้วโครงการอบรมตรงเนี้ยคือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยนะเจ้าอบจ.ลำปูนเปิ้นร่วมกันกับทางด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรมช.สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทาสภาเกษตรจังหวัดลำปูนแล้วก็เทศบาลตำบลท่าป่าดุก
นะเจ้าจัดขึ้นผ่านซูมมิทติ้งก็ได้แต่ต้องเข้าไปออนไลน์เนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนนะเจ้า0535972600 0535972600ต่อ114นะเจ้าต่อ114นะเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมโครงการหนึ่งปรากฏมีคนสนใจเยอะมากนะเจ้าพิมพ์เข้ามาในโซเชียลเนี่ยโอ้ยสนใจสนใจพ่องบอกล้มลำไยปลูกกาแฟเลยดีก่อนเนี่ยว่าไปนะเจ้าฟังล้มเตื่อนะเจ้ามันปลูกกู้กันได้นะเจ้ามีคนมาบอกปลูกไปแล้ว600ต้นอีกก็มีนะเจ้าใต้ต้นมะม่วงได้กอเนี่ยต้องไปถามวิทยากรนะเจ้าที่เพิ่นจะคือความหูว่าเออมันจะได้กอนะเจ้าสัมผ่องบอกผมตัดลำไยหมดละพร้อมอยู่ว่าไม่ว่าลำไยปีนี้แปลงจะถ่ายนะเจ้าเออไปปลูกล้มลำไยเดี๋ยวมันปลูกกู้กันได้นะเจ้าบางคนบอกเซลฟี่กับต้นกาแฟมาเลยปลูกกาแฟยูติลีนะเจ้าปลูกใต้ต้นลำไยนี่แหละนะเจ้าแซมกันได้นะเจ้าก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์เนาะไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อบจ.ลำปูนนะเจ้าเพจ Facebook อบจ.ลำปูนหรือเพจ Facebook สวท.ลำปูนก็ได้นะเจ้าเข้าไปสมัครกันได้เลยเนาะเจ้าเนาะอ้าวก็ประชาสัมพันธ์นะเจ้าแจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

ช่วงนี้มีข่าวสารเรื่องเตือนภัยนะออกกันมาเยอะเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกรณีที่มีเหตุการณ์นะเจ้าดาราอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนาะคุณเรแมคโดนัลด์เนี่ยนะเจ้าที่เสียชีวิตเนาะก็ทราบทีหลังว่าเฮ้ยเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดนะเจ้าซึ่งเป็นโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะเจ้าเป็นเรื่องราวที่เผยแพร่กันแล้วก็ย้ำเตือนนะเจ้าแจ้งเตือนกันเยอะเลยในช่วงนี้ก็ต้องเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังนะเจ้าแฟนรายการต่างๆจากทางสวทและปูนเฮานะเจ้าว่าต้องระมัดระวังตัวนะเจ้าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนาะคือกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่ส่งผลกระทบกับการไหลเวียนของเลือดนะเจ้าก็จะมีโรคที่อาจจะเป็นชัดเจนหลังจากตรวจประเมินแล้วเนี่ยนะอาจจะเป็นคือเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและก็หลอดเลือดเนาะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมองอีนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของภาวะหัวใจวายเหล่านี้นะเจ้าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดปัจจัยเสี่ยงหลักคือเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงกินเหล้าสูบบุหรี่หมดเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะเจ้าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเป็นอาการที่ชัดเจนนะเจ้าที่เราสามารถที่จะไปพบแพทย์แล้วก็ประเมินอาการได้เลยเนี่ยอย่างเช่นเจ็บแน่นหน้าอกคล้ายกับมีของหนักกดทับนะเจ้าหนักอกหนักใจเนี่ยใจนะแต่ว่านี่คือแน่นนะเจ้าแน่นหน้าอกเหมือนกับเป็นอย่างโมโหเนี่ยมาวางกดทับอย่างเงี้ยปล่อยไว้บ่ได้นะเจ้าต้องไปหาหมอเนาะปวดร้าวไปที่กรามคอแขนหรือไหล่มีอาการเหนื่อยง่ายหายใจลำบากหรือว่าหอบเนี่ยเจ้ามีเหงื่อออกนักนะตัวเย็นแต่วิงเวียนศีรษะอันนี้คืออาการเตือนที่สำคัญแล้วนะต้องรีบหาคุณหมอเลยนะเจ้าแต่ถ้ามีอาการทั่วไปเนาะซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอาการที่เป็นสัญญาณนะเจ้าสัญญาณที่อาจจะเกี่ยวเนื่องเช่นรอยพับเฉียงที่ติ่งหูเอ๊ะนะรอยพับเฉียงจากบริเวณหน้าติ่งหูไปทางขอบใบหูนะสัมผัสกับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบดูมีผื่นตุ่มไขมันขึ้นกระจายผื่นตุ่มไขมันสีเหลืองหรือว่าแดงขนาดเล็กๆเนี่ยนะเจ้าขึ้นกระจายซึ่งมักจะสัมพันธ์กับไขมันในเลือดสูงแล้วก็จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่เนี่ยนะเจ้ามีผื่นตุ่มขึ้นอยู่เนาะหรืออาจจะเป็นสัญญาณเรื่องของคราบไขมันบริเวณเปลือกตานะเจ้าเปลือกตาเนี่ยจะเป็นก้อนหรือว่าปั้นปั้นห้องเป็นก้อนๆสีเหลืองอ่ะคุณผู้ฟังบริเวณเปลือกตาเนี่ยอาจจะร่วมพบร่วมกับไขมันในเลือดผิดปกติแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะเจ้าก้อนหนาต่ำเอ็นนี่นะโดยเฉพาะเอ็นร้อยหวายหมู่เนี่ยนะเจ้าอาจจะสัมพันธ์กับไขมันในเลือดที่สูงเนาะปลายนิ้วปุ้มปลายนิ้วปุ้มเล็บก็โก้งเนาะเจ้าปุ้มโก้งเนาะปลายนิ้วโตแล้วก็เป็นปุ่มขึ้นเล็บโค้งมากผิดปกติหมู่เนี่ยนะเจ้าอาจจะมีโรคหัวใจแล้วก็โรคปอดบางชนิดอยู่ได้นะวงสีขาวหรือว่าสีเทารอบกระจกตานะคุณผู้ฟังอันนี้อาจจะพบในคนอายุน้อยที่จะต้องพิจารณาตรวจวัดระดับไขมันในเลือดนะเจ้าริมฝีปากหรือว่าผิวมีสีเขียวคล้ำเนาะซึ่งอาจจะเกิดจากระดับออกซิเจนในเลือดต่ำหรือการไหลเวียนในเลือดผิดปกตินะเจ้าขาข้อเท้าเนี่ยนะเจ้าหรือว่าเท้าบวมโมเนี่ยเนาะคือการคั่งของเหลวบริเวณขาส่วนล่างเนี่ยอาจจะพบในภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหลอดเลือดหรืออวัยวะอื่นๆได้นะเจ้าผิวเป็นลายตะไคร้สีม่วงสีน้ำเงินเนาะบางทีโอ้ขาวพอเห็นเส้นเลือดเนี่ยนะเจ้าแต่ถ้าดูแล้วมันเป็นแบบ
บ่ค่อยเกิดขึ้นถ้าใดสีมันมาเป็นเส้นเลือดขึ้นมาเป็นตะไคร่นะก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะเจ้าสุขภาพช่องปากไม่ดีนะเจ้าเป็นโรคฟันผุการสูญเสียฟันเนาะก็จะมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดเหมือนกันนะเจ้าสัญญาณเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเอ้ยท่านเป็นโรคหัวใจนะเจ้าแต่สัญญาณเหล่านี้บ่สามารถใช้วินิจฉัยโรคหัวใจด้วยตัวเก่าได้เนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่จะต้องพิจารณาร่วมตัวซึ่งบางคนเนี่ยความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเส้นเลือดสูบบุหรี่นักนะเจ้าน้ำหนักเกินอ้วนบ่ได้ออกกำลังกายเลยเนาะเจ้าหรือครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจเนาะก็จะต้องพิจารณาร่วมกันในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นจะต้องให้คุณหมอนะเจ้าในการเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ดูอาการของโรคนะเจ้าให้ทันนะเจ้าคุณผู้ฟังการป้องกันและก็ดูแลตัวเก่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงรสเค็มจัดนะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักนะเจ้างดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะตรวจสุขภาพและวัดความดันโลหิตเป็นประจำนะเจ้าถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆเหล่านี้แล้วนะเจ้าก็จริงๆก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะบ่เป็นแหมต่างหากนะเจ้าคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ก็ต้องสังเกตตัวเก่าเนาะแล้วก็ถ้ามีอาการอย่างที่สีผิดปกติอย่างนี้นะเจ้าอันนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอนะเจ้ารู้เร็วก็หายเร็วเนาะรู้เร็วก็รักษาได้นะเจ้าแต่ถ้าเกิดหูแล้วก็เมากลัวอยู่ฮั่นนะมันได้ไปหาหมอสักเตือนนะเจ้าเออมาเป็นยังละมันเป็นอีบดายเนาะบางทีอิดเพลียเป็นปกติอยู่แล้วอย่างนี้นะเจ้ามาหันเป็นยังเลยมันก็อีละเดี๋ยวนอนพักเดี๋ยวมันก็หายอย่างนี้นะเจ้าอย่าประเมินอาการด้วยตนเองเนาะถ้าเกิดท่านมีความเสี่ยงตามที่ดีเจออยบอกไปเนี่ยนะเจ้าหรือว่ามีสิ่งไหนที่น่ากังวลใจเกี่ยวกับสัญญาณเตือนของโรคก็ควรที่จะต้องไปพบคุณหมอนะเจ้าเพื่อให้วินิจฉัยโรคเนาะแล้วก็จะได้ป้องกันหายได้ทันเวลาและเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันตัวในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเอาละเจ้าเวลาเสี่ยงละดีเจออยนำรายการลาคุณผู้ฟังเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันกับดีเจโอมนะเจ้าเนาะแล้วก็ดีเจผู้จัดรายการจากต่างสถานีเข้ามารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในรายการต่างๆนะเจ้าก็ติดตามกันได้เป็นประจำตั้งแต่ 5:00 ถึงเที่ยงคืนนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุ่น FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขช่วงนี้ดีเจออยลาก่อนแล้วสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
2: ์กราบก้มบังคมบ่า

0: จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงาน Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
5: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
5: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคาร

ากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

หลุมอากาศนะครับเสียงเพราะๆของศิลปินปามี่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนำมาทักทายคุณผู้ฟังในการเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับเฮาปากันเย็นของวันจันติสสิสิงหาคม2568นะครับนะในช่วงนี้ก็มีข่าวสารมาอุ้มมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการอัปเดตเนาะในเรื่องของฟ้าฝนนะครับนะก็มีอัปเดตจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ออกประกาศเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็ได้คาดการลักษณะอากาศนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าประเทศไทยนะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มไม่ตัวนะครับก็ต้องระมัดระวังกันในส่วนของภาคเหนือของเฮาครับ18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง35องศาเซลเซียสนะครับในเรื่องของพายุโซนร้อนนาราในบริเวณอ่าวตังเกียนี่ก็มีทิศทางนะครับจะเคลื่อนที่เนาะขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันที่25-26สิงหาคม2569พายุลูกนี้บอกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าในเพจเนาะ Anti Fake News Center Thailand นะครับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็แจ้งว่าอาจจะกระทบประเทศไทยเนาะในบริเวณจังหวัดน่านเชียงรายพะเยานะครับก็ต้องขยายความให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยเนาะเดี๋ยวเถียงกันว่ามีผลกระทบเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวบอกเข้าพายุลูกนี้บ่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับพายุลูกนี้เนาะเส้นทางการเดินทางก็จากอ่าวตังเกียไปทางประเทศจีนบุนะแต่ได้ประเทศไทยของเฮาเนี่ยได้รับผลกระทบทางอ้อมนะครับมีผลกระทบทางอ้อมต่อสภาพอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะอิทธิพลของพายุนี่จะส่งผลให้ร่องมรสุมขยับเข้ามาใกล้บริเวณภาคเหนือตอนบนนะทำให้ภาคเหนือตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนะพะเยาและน่านเขาก็บอกว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันแล้วนะคุณผู้ฟังครับไอ้ตัวพายุเนี่ยมันเคลื่อนไปที่ประเทศจีนแต่หางมันเนี่ยส่งผลกระทบต่ออากาศของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบโดยอ้อมเนาะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตัวนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่า Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้หรือว่าสายด่วนก็ได้นะครับสายด่วนหมายเลขอะไรเดี๋ยวหาให้ก่อน1182โทรเข้าไปสอบถามกันได้นะเกี่ยวกับลักษณะอากาศเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของการสแกนเรดาร์ละปูนนะภาคเหนือตอนบนนะครับก็มีการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อ20นาทีที่ผ่านมาก็พบนะครับกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่นะครับที่จังหวัดละปูนนะพบที่อำเภอแม่ทานะครับจังหวัดแปดที่อำเภอสองจังหวัดตากที่อำเภอท่าสองอย่างเชียงใหม่เจอที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางอำเภอจอมทองลำปางนี่เจอที่อำเภอเมืองปานอำเภองาวอำเภอเมืองอำเภอแม่เมาะอำเภอเกาะคาอำเภอแม่ทะนะครับส่วนเชียงหายเจอที่อำเภอเทิงนะครับกลุ่มฝนจังหวัดละปูนของเฮาพบกลุ่มฝนนอตี้อำเภอแม่ทานะครับก็ขอให้พี่น้องแม่ทานอติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดใครเดินทางบริเวณนั้นเจอฝนก็เดินทางด้วยความระมัดระวังเว้นระยะห่างจากรถกระบะสองเต่าของปกติเป็นการเพิ่มระยะเบรกนั่นเองและก็บอดี้เบรกกระทันหันเดี๋ยวรถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุใดนะครับติดตามฟังเพลงจากทางรายการกันสัก 2-3 เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

3เพลงต่อเนื่องนะครับเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องไปเลยแล้วก็กลับเข้ามาอัปเดตข่าวสารบ้านเฮากันสักน้อยหนึ่งเนาะวันนี้ก็มีข่าวดีนะเรียกว่าเป็นก้าวสำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนมาอู้มาเอ่ยมาฝากคุณผู้ฟังครับใครที่ต้องเดินทางไปทำงานนะไปเฮียนกาไปใช้ชีวิตไปมาระหว่างตัวเมืองกับนิคมอุตสาหกรรมต้องตั้งใจฟังให้ดีเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับทางอบจ.ลำพูนก็นำโดยท่านนายกวีระเดชภูมิสิทธิ์เนาะก็นายกเป็นเอาแต่นะเรื่องนี้สั่งเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อยกระดับการเดินทางในจังหวัดของเฮาให้ก้าวสู่ยุคใหม่ตีทันสมัยสะดวกสบายที่สำคัญรักโลกนะครับแล้วก็ได้มอบคือรองนายกสุธีรพันธ์สุขวุฒิชัยและผอ.สำนักช่างเนาะท่านอันนั้นในติปนะลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมไปเช็คความพร้อมนะครับเพื่อเตรียมทดสอบระบบรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือที่เฮาคุ้นหูนั่นก็คือ EV Bus นะงานนี้นะครับก็มีการย้ำกันนักแน่นเลยนายกอะย้ำนักแน่นเลยว่ามาตรฐานความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนตีจะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการกันแต่นะครับก็ขอแอบกระซิบให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะสักน้อยเนาะว่าตัวรถที่เอามาวิ่งเนี่ยเป็นมินิบัสไฟฟ้า 100% รุ่น Next My Bus นะครับแอร์เย็นช่ำไร้ควันดำแถมยังออกแบบลวดลายแล้วก็สีสันตีสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นเมืองลำพูนของเฮาแบบเป๊ะๆวิ่งไปตั้งใดก็ฮู้เลยว่านี่เป็นรถเมล์ไฟฟ้าของคนลำพูนนะครับสำหรับเฟสแรกใครตีรอใจบริการนะจะเริ่มเปิดวิ่งกันตีเส้นทางสาย2วงกลมเมืองลำพูนนิคมอุตสาหกรรมก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ตีเชื่อมใจกลางเมืองกับแหล่งจ้างงานนะตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาพี่น้องวัยทำงานก็เตรียมตัวรับความสะดวกสบายรวดเร็วและก็สูดอากาศตีบริสุทธิ์กันได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยินดีนะครับน่ายินดีเนาะสำหรับบ้านเฮานะครับอดใจรอสักน้อยหนึ่งนะครับก็จะได้นั่งรถเมไฟฟ้าแอร์เย็นๆกันละเอาละพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวเฮากลับมาอู้ถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนกันต่อเนาะปะกันช่วงหน้าครับ

แล้วมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็จะพยายามหาข่าวเบาๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันพองเนาะวันอาทิตย์นะครับตี 23 สิงหาคม 2569 จังหวัดลำพูนก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะเป็นกิจกรรมการวิ่งกุศลเวียงหนองล่องรัน 2026 ก็มีการผนึกกำลังมวลชนนะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพนะครับเจ้าของวันอาทิตย์ตี 23 สิงหาคมนี่นะสำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวงอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเพือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะครับก็มีนางสุกุลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเวียงหนองล่องนะตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนนักวิ่งผู้ที่รักสุขภาพนะครับก็มาวิ่งมาร่วมกิจกรรมกันอย่างหนึ่งแน่นคึกคักเลยแต่เจ้านี่นะคุณผู้ฟังครับสำหรับการจัดกิจกรรมการวิ่งการกุศลครั้งนี้เวียงหนองล่องรัน2026นะก็มีวัตถุประสงค์หลักนะเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสร้างพลังและความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและก็ยุดยั้งภัยจากยาเสพติดในชุมชนนะครับตลอดจนเป็นการสร้างนะเป็นการส่งเสริมสุขภาพกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะดีๆสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมนะครับบรรยากาศภายในงานนะคุณผู้ฟังก็คึกคักนะตั้งแต่ตีสี่เกิงเนาะก็มีการเปิดรับลงทะเบียนเนาะตีสี่เกิงนะรวมผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับตีห้าเกิงประธานก็ทักทายมีพิธีเปิดนะทักทายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอบอุ่นร่างกายนะมีการวอร์มอัพนะร่างกายให้เตรียมพร้อมนะท่านรองผู้ว่าท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดก็ปานักวิ่งออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายหลังจากนั้นครับ6นาฬิกา15นาทีเรื่องงามยามดีปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน5กิโลเมตรนะประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการแขกมีภูมิเกียรติก็ร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็8โมงเจ้านะพิธีประกาศผลการแข่งขันและก็มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศในกิจกรรมดังกล่าวนี่ก็เสร็จสิ้นลงเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมครั้งนี้เนาะก็ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของจังหวัดลำพูนในการขับเคลื่อนนะครับนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคู่กับนะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตดีๆของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปประธรรมนะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะเจ้าวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569ครับ

เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการดีๆที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถตีเคารพกฎจราจรนะบ่ฟ้าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมตีปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรนะเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดมาต้องการอะไรย่างนะของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะนะตีล้อลูกล้อหวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บ่ได้ขับรถเร็วนะครับนะก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะคุณผู้ฟังครับนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับตอฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนตีจะใช้งานทุกครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จีนพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้า

0: หนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าการแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับพรรคหลักที่เราพรรคเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันธุ์เสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับก็ทำในเชิงที่เป็นปรากฏเนี่ยฮะก็อาจถึงแม้จะมีผู้บาดเจ็บถึงไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บแต่ด้วยจำนวนเหตุการณ์นี้แต่จำนวนเหตุการณ์ก็เรียนว่าก็ต้องแยกแยะไปดูอีกอ่ะก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมีหนักเบาอย่างไรด้วยนะถึงจะนับเป็นจำนวนเราก็ไม่อยากจะนับแบบแค่เผายางรถยนต์หนึ่งอันเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับทีมก็ไปละเอียดมากเกินไปครับ
1: ส่วนกรณีความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลายืนยันว่าไม่น่ากังวลโดยหน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังพลในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวจะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี
3: ้ท่านเองเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะพูดในเรื่องการข่าวอยู่แล้วที่เราต้องปรับปรุงให้เพิ่มขีดความสามารถในด้านนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเองเขาก็ยังมีความพยายามอยู่โดยเฉพาะความพยายามที่อาจจะมุ่งไปสู่สงครามทางด้านการสื่อสารนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วแล้วก็ให้เพิ่มเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยครับผมซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่มาตรการความปลอดภัยที่คุ้มครองในชีวิตเนี่ยที่เน้นสูงสุดเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้ไม่คือไม่ได้กระทบอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับ
2: ด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจเพิ่มความเข้มในการวางกำลังและปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังพื้นที่และสถานที่เสี่ยงตั้งแต่คืนนี้จนถึงสิ้นเดือนเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยซึ่งเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้นเดือนหลังได้รับแจ้งเตือนด้านการข่าวว่าจะเกิดเหตุแต่ไม่สามารถระบุพื้นที่และเวลาได้อย่างชัดเจนจึงต้องเฝ้าระวังในวงกว้างส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดิมในพื้นที่และบางจุดทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับด้านคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือทบทวนยุทธศาสตร์การข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: นายมนเทียนสงประชาประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากรรมาธิการกำหนดจัดประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญผู้แทนระดับสูงจาก6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กอรมน.ภาค4กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวปรับปรุงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
5: เหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเหตุล่วงหน้า บ้างเลยหรือ

0: การก่อเหตุในช่วงวันเชิงสารลักษณ์เดือนสิงหามีหลายวันสำคัญที่อาจเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้ก่อการหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นก่อเหตุกับผมและคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐในวันพฤหัสบดีที่27ที่จะถึงนี้เราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งคณะกรรมการมุ่งหวังว่าการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงทั้ง6หน่วยงานจะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการรักษาความสงบในพื้นที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
1: ประธานกรรมาธิการกล่าวอีกว่าปัจจัยสำคัญของปัญหาความไม่สงบที่ยืดเยื้อมากกว่า22ปีแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนการบริหารจัดการงบประมาณและแนวคิดแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้การที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องด้านการข่าวและการปฏิบัติการที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินเหตุรุนแรงภาคใต้ไม่กระทบตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาโดยประเมินว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียจนถึงขั้นรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพื้นที่ท่องเที่ยวหลักขณะที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางผ่านเข้าออกตามปกติ
3: แม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์รถบัสรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์และกลุ่มบิ๊กไบค์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเปิดเผยว่ายังคงมีความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จึงไม่กังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยตามปกติทั้งช้อปปิ้งและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของอำเภอเบตงส่วนกระแสแคมเปญจุมบอยคอตไทยแลนด์หรือการรณรงค์บอยคอตประเทศไทยที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมาเลเซียนักท่องเที่ยวบางส่วนมองว่าเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มเล็กๆและไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกจำนวนมากที่เชื่อมั่นและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะที่ด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับคุมเข้มสกัดกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเดินทางออกนอกประเทศควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
2: มาต่อที่สถานการณ์น้ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมอบหมายให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและจุดเสี่ยงเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งอุปโภคบริโภคและยาสมุนไพรเวชภัณฑ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือทันทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโ ดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและฝนสะสมพื้นที่ภาคเหนือกลางและภาคตะวันออกช่วงวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้ได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและตราดพร้อมประเมินและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงกว่า 45,000 คนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่ติดตามและเฝ้าระวังดินถล่มให้กับห้องปฏิบัติการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำข้อมูลไปใช้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วางมาตรการช่วยน้ำท่วมเร่งฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางช่วยเงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพ
6: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้ที่เคลื่อนย้ายยากลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ MSO Logbook เพื่อชี้เป้าและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดมอบหมายและหลังน้ำลดจะเข้าสู่การฟื้นฟูและเยียวยาโดยสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
7: กลุ่มเป้าหมายของพม.เราก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วนำมาสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของเราเช่นเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินหรือการดูแลซ่อมบ้านของผู้สูงอายุก็ดีคนพิการก็ดีแม้กระทั่งของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆของเราที่จะมีเงินคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนหรือผู้สูงอายุจากกรมกิจการหรือเด็กจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราก็จะมีหรือการซ่อมบ้านโดยพช. อันนี้เราก็จะช่วยกัน
6: สำหรับมาตรการช่วยเหลือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือครอบครัวขณะที่การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในปีหน้าจะเพิ่มวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติสามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมได้โดยมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทรวมทั้งจะดูแลการฟื้นฟูอาชีพและระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อน5วาระเร่งด่วนปิดช่องโหว่กฎหมายและเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมวางกลไกทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางนางสาวสุภมาศได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้สคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนตกหล่นระหว่างหน่วยงานด้านนายทรงศักดิ์ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลขณะที่นายรณรงค์ยืนยันว่าสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: มียอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport แล้วกว่า 1,200,000 ราย
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นั้นล่าสุดหลังจากเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงช่วงเวลา 14:00 นของวันนี้มีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
2: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challengeชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมหรือเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ธันวาคม2569ผ่านเมนู GPF Daily Challengeบนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application และ LINE กบข. @GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
11: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะมุ่งเป้าไปยังประเทศคู่ค้าของอิหร่านนายหลินเจียนโฆษก กระทรวงการต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลและใช้ความยับยั้งชั่งใจพร้อมเตือนว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะแถลงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจีนร่วมมือกับสหรัฐในการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภานิวซีแลนด์ที่จะห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อยืนยันอายุผู้ใช้งานรวมถึงการใช้ข้อมูลบัญชีที่มีอยู่การใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและเอกสารยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลซึ่งหากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึงร้อยละ10ของรายได้ทั่วโลกพร้อมย้ำว่านิวซีแลนด์ไม่สามารถยอมรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนได้อีกต่อไปด้านนายวิสตันปีสเตอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกมาแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมระบุว่ากฎหมายการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียของออสเตรเลียถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่เนื่องจากการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
14: ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสถ้าจากจังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
15: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
16: ์น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
14: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอิงตำและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชำรอดอยู่ที่ห้องส่งนะควบคุมเสียงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยสุดาคุณอากรสิมิทักษ์และอัคเดชคัมภีระนะครับก็ให้เราได้พูดคุยทักทายกันนะวันนี้นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาไทยเราลงแข่งขัน ในรายการหลายประเภทนะครับก็ดูแล้วในหลายประเภทก็ถูกใจนะได้เชียร์แล้วก็หลายประเภทก็แหมนะฮะแพ้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับก็มาสรุปกันนะครับวอลเลย์บอลจบไปเมื่อสักครู่นะครับวอลเลย์บอลนะครับจบไปเมื่อสักครู่เราสาวไทยนะครับเอาชนะอินโดนีเซียไปเท่าไหร่นะ3-0เซตนะครับนัดที่2เนี่ยนะครับในวอลเลย์บอลนะครับเราเคยเจอกับอินโดนีเซียมานะในซีวีลีกนะตอนนั้นเราชนะมารวดเลยทั้ง3-1เซตแล้วก็3-0เซตมาเจอกันอีกครั้งนึงนะในการแข่งขันที่แชมป์เอเชียนะครับนัดแรกเราชนะออสเตรเลียมา3-0นะส่วนอินโดนีเซียชนะคาซัคสถานมา3-0เช่นเดียวกันนะครับเราอันดับที่18ของโลกนะครับก็ชนะไป25-16 25-18 25-15นะครับเราก็มี6แต้มและชนะ2นัดรวดนะเป็นที่1ของกลุ่มบีนะครับก็แข่งกันที่นครเทียนเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ2นัด6คะแนนนะ6คะแนนแล้วนะนักวอลเลย์บอลของเรานะครับก็รอลุ้นต่อไปสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับวันนี้เนี่ยชุดใหญ่ของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดนะครับพิมพิชาโกกรำชัชรนโมกศรีทัดดาวนึกแจ้งสาสีภาพรจันทวิสุทธิ์แก้วกัลยากมุนทลานะครับแล้วก็เปียนุชแป้นน้อยนะครับก็เป็นนักกีฬาของเราซึ่งชุดใหญ่นะครับลงมาแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็สิริภาพรเนี่ย17คะแนนนะนะจาก15ตบนะฮะแล้วก็บล็อกอีก2นะครับพิมพิชยาก็อีก12คะแนนชัดชุดออน11คะแนนถ้าดาวนี่9คะแนนนะครับนัดต่อไปของเรานะหลังจากชนะมา2นัดแล้วเราจะเจอกับใครเนี่ยนะจะเจอกับคาซัคสถานพรุ่งนี้นะอังคารที่25สิงหาคมนะครับเราจะเจอคาซัคสถานนะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะฮะก็9นาฬิกานะครับแล้วก็อินโดนีเซียจะเจอกับออสเตรเลียในวันพุธที่26สิงหาคมนะก็อีกนัดหนึ่งนะครับรอลุ้นรอเชียร์กันเลยนะวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับความหมุดหมายของเราต้องบอกเลยนะครับว่าเราต้องเป็นแชมป์เอเชียให้ได้นะเพื่อจะไปโอลิมปิกเกมนะครับนะนี่คือความคาดหวังของเราที่จะได้ลุ้นนะครับส่วนฟุตบอลที่สร้างรอยยิ้มให้กับเราก็คือฟุตบอลอายุ17ปีนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนะครับซีการดีเมเดกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนะครับที่ว่าธีรารัตน์วิวัฒน์สุขุก็ผู้ร่าผู้ฝึกสอนของเราใช้ผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในชุด U17 เนี่ยนะครับไปแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทร์ที่มายะอือนะครับสาสีประพาลาน้ำคำนะทิติรัตน์สำโรงนนทิยามีโพพรพัฒน์พลับใหญ่ฮะไทยหาฤทัยวงปรีดาสรีนะครับสัตพรยศกรทองนะครับมีรินคำศิลาเมอร์ดักส์นะครับดิคาน่าก็เต็มผู้รักษาประตูนะครับกระดกพรวันทองแล้วก็กวินธิดากีโคทศนี่กัปตันทีมเราได้ประตูนำในนาทีที่23นะครับครึ่งแรกจากกวินธิดากีโคทศนะครับแล้วก็รักษาสกอร์นี้นะเอาชนะอินโดนีเซีย A ครับการูต้าเปอร์ทีวีไป1-0คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับนี่คือแมตช์ที่สร้างกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับนะทางด้านของโค้ชนะคุณธิดารัตน์ก็บอกว่าขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับที่ทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สร้างให้ประโยชน์กับทีมไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับมีคุณภาพแบบนี้แล้วเราจะกลับไปเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียต่อไปนะครับเดินทางกลับมาแล้วนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนะในช่วงเวลา 16:30 ที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด17ปีที่คว้าแชมป์ซีการดีเมเดกาคัพนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะชนะรวด5นัดนะครับเสียประตูแค่ประตูเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยรอบคัดเลือกนะครับ5-11ตุลาคมนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมนะไทยอยู่ร่วมสายเดียวกับเลบานอนมาเก๊าและพูตานนะครับรอเชียร์กันนะครับอีกรายการนึงนะฮะก็เชียร์ไปก็หงุดหงิดไปอึดอัดไปนะครับที่ราชมังคลาเกลาสถานเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาวันเสาร์นะครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมไทย กับทีมเวียดนามนะครับปรากฏว่าเรานั้นทางด้านของคนแอนโทนีฮัสซันส่งชุดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นยศกรบุรพาเชื้อศักดิ์เผยพี่ไม้คณะคำยกแล้วก็เสกสรรราตรีใส่กับเวียดนามนะครับที่เขามีเหงียนไถหลงนะฮะเหงียนกวางไฮนะครับแล้วก็มีนักกีฬาโอสัญชาติหลายท่านปรากฏว่าเราบุกเยอะกว่าครองบอลมากกว่าแต่ผู้รักษาประตูของเวียดนามนะครับนะฮะแพทริกนะครับซูเปอร์เซฟนะฮะ5 6ครั้ง7ครั้งโดยประมาณที่ผมนับได้นะลูกที่น่าจะเข้าแต่แพทริกเนี่ยพุ่งปัดได้เหลือเชื่อครับไทยบุกเพลินๆเจอเวียดนามสวนกลับในครึ่งหลังครับเหงียนไทลองลูกแรกครับ 1-0 แล้วก็เหงียนกวางไฮนะครับลูกที่2นาทีที่69 7นาทีเสีย2ลูกเรียบร้อยเลยไทยแพ้ 0-2 นะครับแม่เสียดายนะกำพลนะบางจังหวะรู้สึกว่าน่าจะป้องกันลูกฟุตบอลได้ดีกว่านี้นะนะครับแล้วก็บางจังหวะผู้เล่นของเราเจอทำฟาวนะโดยเฉพาะยศกรบุรพาโดนเตะในเขตโทษกรรมการไม่ว่าอะไรด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะแพ้เราก็ว่ากันใหม่นะครับเหลืออีกนัดนึงนะครับเราก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาซ้อมอยู่ที่ BGTC3จังหวัดปทุมธานีนะครับเราซ้อมแล้วก็เดินทางไปเวียดนามในวันที่วันนี้เดินทางไปเวียดนามแล้วนะครับไปแข่งขันวันที่26สิงหาคมที่มีดิงสเตเดียมประเทศเวียดนามนะครับก็วันนี้ทีมชาติไทยของเราก็เดินทางไปนะในช่วงเวลาไปเวียดนามในช่วงเวลา16นาฬิกาที่ดอนเมืองนะครับก็เดินทางไปเวียดนามเพื่อลงแข่งขันนัดที่2นะครับเราแพ้ไป 0-2 นัดแรกมีโอกาสที่ชนะนะครับทำประตูแรกให้เร็วนะฮะแอนโทนีฮัสซันนะครับประตูแรกยังมีโอกาสอยู่นะถ้าทำประตูแรกได้เร็วเรามีโอกาสที่จะกลับมาในเกมของเรานะฮะนะนี่แอนโทนีฮัสซันก็บอกว่ายังมีความมั่นใจอยู่นะครับแล้วก็รอติดตามนะครับรอเชียร์นักกีฬาของเรา26สิงหาคมนะครับที่มีดิงสเตเดียมเจอกับเวียดนามนะฮะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับให้ชมได้เชียร์กันในฟุตบอลรายการนี้นะครับจากฟุตบอลนะครับโค้กคัพนะครับ U17 ปีฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับคู่ชิงชนะเลิศเป็นอัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับชลบุรี FC นะครับก็ปรากฏว่าคู่นี้นะรอบชิงชนะเลิศที่3สุพัชราสายเจ้าสัวน้อยอัสสัมชัญยูไนเต็ดชนะฉลามชนชลบุรี FC 6ประตูต่อ3นะครับคว้าแชมป์โค้กคัพอายุ17ปีไปครองนะครับไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รางวัล1ล้านบาทแล้วก็ครองถ้วยเกียรติยศนะครับขณะที่ชลบุรี FC นะครับได้รางวัล 500,000 บาทนะครับแม่โจ้กับชัยนาทอันดับที่3และ4นะครับก็คุณชิชิมารักยันนะครับผู้การทั่วไปแล้วก็รองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ของคาโคล่าประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกนะภูมิใจนะที่โค้กคัพนะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาได้เห็นความมุ่งมั่นความสามารถของน้องๆนะฮะจากทั่วประเทศนะแล้วก็โดยคาโคล่าจะเดินหน้าสนับสนุนเยาวชนและวงการฟุตบอลต่อไปนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่อไปในอนาคตนะครับส่วนคุณนวลพันธ์ล้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็ขอบคุณโค้กนะครับที่เข้ามาสนับสนุนจัดเกมการฟุตบอลโค้กครับ U17 ปี Thailand Football Championship 2026นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทยนะครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของจักรยานนะครับนะการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยนะไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติในการ CO International Mountain Bike Challenge 2026นะครับก็มีนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับซึ่งบุตรเอกเดชาหิมประสีนะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมไปแข่งขันนะครับแล้วก็มีการแข่งขันที่กูซิงรัสซาลาวักประเทศมาเลเซียนะครับเป็นการแข่งขันระดับอาเซียนคอนติเนนตัลซีรีส์นะครับก็สูงกว่าระดับ C1 นะมีคะแนนสะสมโลกด้วยเพื่อลุ้นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสนะครับนักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคว้ามา2เหรียญทองจากภูลสิริสิริมงคลแล้วก็เสรีเรืองสิรินะครับเสรีเรืองสิริได้จากอาวุโสนะครับแล้วก็1เหรียญเงินจากบิณพักเชียงสวนแล้วก็1เหรียญทองแดงจากพรพักปะโพถังนะครับในการแข่งขันจักรยานเสือเขานานาชาติเสือภูเขานานาชาติ CO International Mountain Bike Challenge 2026นะครับก็ได้เหรียญรางวัล นะครับเสรีเรืองสิริเนี่ยคว้าเหรียญทองนะนะฮะเอาชนะมาเลเซียแล้วก็ชนะมาเลเซียมา2คนเลยนะได้เหรียญทองนะครับรุ่นไม่เกิน23ปีหญิงนะครับเจ้าของเหรียญเงินแชมป์เอเชียเนี่ยได้เหรียญทองนะครับของเราเนี่ยน้องปิ่นพักเนี่ยได้เหรียญเงินนะสู้อย่างเต็มที่แล้วได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็น้องพรพักปะโพถังได้เหรียญทองแดงนะครับประชาชนชายนะฮะภูลสิริสิริมงคลโตมอนนะครับแข่งขันกับนักกีฬากว่า20คนนะฮะ10ประเทศนะครับก็ลุ้นกันเต็มที่นะสู้กับนักกีฬาจากญี่ปุ่นนะฮะก็ลุ้นกันนะครับที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านของโตมอนนะฮะได้1เหรียญ นะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับก็ได้รวมแล้วรายการนี้ได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับโตมอนเนี่ยภูลสิริในการแข่งขันประชาชนชายเนี่ยได้ที่7นะครับได้ที่7นะฮะเจอญี่ปุ่นเขาแข็งแกร่งนะเขาได้เหรียญ นะฮะของญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งก็นี่คือการที่เราไปแข่งขันนะครับแล้วก็ไปเจอกับนักกีฬาระดับเอเชียแถวหน้าของเอเชียนะก็ได้ลุ้นกันต่อนะในเอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟรายการ KPKC Women Open นะครับที่แคนาดานะฮะวันสุดท้ายนะครับรายการกอล์ฟ LPGA Tour รายการ KPKC Women Open นะครับของเราที่ดีที่สุดก็คือโปรเมเอเรียจุธานุการนะจบที่7ร่วมนะฮะดำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์269นะทำผลงานดีที่สุดแล้วก็เป็นผลงานดีที่สุดของโปรเมในฤดูกาลนี้ด้วยนะนะครับจบที่7ร่วมนะครับแชมป์เนี่ยเป็นของคนที่นำมาตลอดนะครับแต่วันแรกมียูยามาชิตะนะครับจากญี่ปุ่นมือ3ของโลกครับนำมาเก็บเพิ่มรวมแล้ว23อันเดอร์พาร์นะครับโอ้ไม่รอใครเลยนะฮะก็คว้าแชมป์รายการที่4ของเธอในปีนี้แล้วนะครับ LPGA Tour ต่อจาก Maybank Championship นะครับต่อจาก Major AIG Women Open แล้วก็ต่อด้วย Major LPGA Classic นะฮะในปีนี้นะคว้าแชมป์ไปทำสกอร์ดีด้วยนะครับนะ23อันเดอร์พาร์257นะครับโปรเมียปาจารีอนันต์นฤกานะสกอร์7อันเดอร์พาร์นะที่13ร่วมโปฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอีเวนต์พาร์จบวันสุดท้ายอีเวนต์พาร์นะครับจบ3อันเดอร์พาร์ที่37ร่วมนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับเรื่องของวิ่งนะสงขลามาราธอนนะนักกีฬาของเราก็ไปคว้าแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาฟเนี่ยแชมป์นานาชาติของเคนดูนะครับประมาณสัก1ชั่วโมง8นาทีนะครับส่วนสัญชัยที่2นะครับ1ชั่วโมง9นะสัญชัยได้ที่1 Award All ไทยที่2ก็จะเป็นทางด้านของณัฐวุฒิอินนุ่มบิ๊กนะฮะที่3 4อนุชิตอนุชาพาดานะครับส่วนหญิงเนี่ยปริยาสนเสมนะครับน้องสู่นะชาวสงขลานี่แหละครับนะก็คว้าแชมป์21กิโลนะครับมาราธอนชายเนี่ยเป็นของนักกีฬาของไทยนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะคนที่ได้ไปคนนี้เป็นทหารนั่นอยู่ที่ลพบุรีนะลืมชื่อไปแล้วจะขออภัยนะครับแล้วก็10กิโลหญิง10กิโลเนี่ยเป็นของพงศกรนะที่1เป็นนักวิ่งจากผิวสีนะพงศกรที่1คนไทยแล้วที่2ก็จะเป็นทางด้านของสมโชคนะครับแล้วก็ที่3เป็นอินทัศน์นะครับนี่คือสงขลามาราธอนนะก็จบลงไปอย่างชื่นมื่นนะนักกีฬาไทยนักกีฬาต่างชาติมาเลเซียได้มากันเยอะสิงคโปร์มากันเยอะจีนญี่ปุ่นก็มานะครับก็รอในปีหน้านะครับว่าสงขลามาราธอนซึ่งจัดทั้ง5กิโลในวันเสาร์นะ10กิโล21กิโลและมาราธอนนะครับมาลงแข่งขันนะครับก็นี่คืออีกรายการหนึ่งนะครับพูดถึงวิ่งแล้วนะสถิติโลกฮาล์ฟมาราธอนนะฮะสงขลามาราธอนที่1เคนดู1ชั่วโมง8นะฮะแต่ว่าสถิติโลกล่าสุดเนี่ยโคมิฟเคเชลเคเยลชานะครับนักวิ่งจากเอธิโอเปียนะครับทำลายสถิติโลกวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนะถนนนะครับ56นาที51วินาทีนะครับในการแข่งขันมีเดียมาราธอนโคลัสโบโนอาเรสนะครับที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่23สิงหาคมเมื่อวานที่ผ่านมานะเคเยลซาวัย29ปีทำลายสถิติเดิมของจาคอฟคิลิโมนะฮะชาวอูกันดานะฮะที่เคยทำไว้51นาที20วินาทีที่ลิสบอนโปรตุเกสนะครับก็ทำเร็วกว่าถึง29วินาทีนะแต่ว่าคิลิโมนี่ก็เคยทำสถิติโลกครั้งหนึ่งนะ 56.42 นะในการแข่งขันที่บาร์เซโลนานะแต่ว่าไม่ถูกรับรองเรื่องของสถิตินะเพราะว่าเขาบอกว่ารถที่บอกเวลาเนี่ยอยู่ใกล้นักวิ่งเกินไปนะฮะก็บอกอาจจะมีเรื่องแรงลงแรงลมบ้างนะครับก็ทำให้สถิติ 56.42 โดนปัดตกไปนะก็ตอนนี้เนี่ยสถิติใหม่ก็คือ 56.51 นะของโยเมฟเคเชลซานะนักวิ่งจากเอธิโอเปียนะครับโอ้โหเป็นนักวิ่งประสาทนะที่วิ่งมาราธอนเนี่ยฮาล์ฟมาราธอนนะต่ำกว่า57นาทีนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะก่อนไปที่ฟุตบอลต่างประเทศนะครับไปดูเรื่องข่าวสังคมบ้างนะครับนะข่าวสังคมนะก่อนจะไปฟุตบอลต่างประเทศนะครับเรื่องของมิดเดิลเพรสนะครับนะสมาคมผู้สื่อข่าวนะขออภัยนะสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้สมาคมนักข่าวและช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดกิจกรรมนะ Meet the Press ความพร้อมของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19ถึง19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับคุณนายกสมาคมนะครับคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะครับนายกสมาคมนักข่าว และเจ้าภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับตัวแทนจากสมาคมกีฬาร่วมกันอย่างคึกคักนะครับวันนี้8สมาคมกีฬานะครับประธานวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับรวมถึงคุณธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สื่อมวลชนรวมถึง8สมาคมที่มาวันนี้นะครับก็มีคุณจักรพันธ์นาคนดานเลขาธิการสมาคมกีฬาคูราสแห่งประเทศไทยนะครับดร.สุริเชษฐ์ภูนทิพยานนท์นะฮะนายกสมาคมกีฬามิกมาชินอาร์ตแห่งประเทศไทยครับคุณพิทักษ์คัมปิตะครับนวาเอกพิทักษ์คัมปิตะผู้แทนจากสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุจินดาหยางรุ่งระวินนะครับรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยดร.พลวศินสารธรรมหัวหน้าผู้สอนกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยนะครับคุณสิทธิดาหัตสภานุผู้แทนจากสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็โค้ชตั้มนะครับคุณวิสุทธ์กษิยพัฒน์นะครับผู้แทนจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยคุณธนดิษฐ์รักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยแล้วก็โค้ชเชด้วยนะครับมาแถลงข่าวกันทั้ง8สมาคมนะคุณไปทูลชุติกรมาคุณนักกาสุบนะครับมิดเดิลเพลครั้งแรกในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ8สมาคมมีตั้งเป้ารวมวันนี้เนี่ย3เหรียญทองนะจากเทควันโดคูราแล้วก็ยูยิสูMMA หวังเหรียญใดเหรียญ1นะครับวูซูหวังติด1ใน5นะคาราเต้หวังเหรียญใดเหรียญ1ยูโดหวัง1ทองแดงจักรยานขอ1เหรียญเงินหรือทองแดงนะครับนะผมเชื่อว่าจักรยาน BMX นะระดับแชมป์เอเชียได้ลุ้นนะครับส่วนมิดเดิลเพลสครั้งต่อไปนะครับนะก็พุธที่26สิงหาคมนะมีอีก8สมาคมนะเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับก็รัฐมนตรีนะฮะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่านะสนับสนุนนะฮะนะสนับสนุนเรื่องของนักกีฬาของเราอย่างเต็มที่นะครับในการไปแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับหลังจากนั้นไปดูเรื่องของมวยครับนะสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวนะครับ MTH มวยไทยมูฟเมนต์2026ถึง2028นะครับการขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2026ถึง2028นะครับวันนี้มีดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับแล้วก็เปิดตัวเสดอลล่าครับพลตรีพัชระรัตนกุลนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากบัวขาวครับร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยขวัญใจมหาชนนะในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งดร.สมชายทัศวรรณนะบอกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีผลตั้งแต่12มีนาคม2569นะครับซึ่งดร.สมชายทัศวรรณเป็นนายกสมาคมมวยแล้วก็เปลี่ยนโลโก้แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมวยไทยเริ่มต้นจากแผ่นดินไทยตั้งแต่วันนี้มวยไทยกำลังเติบโตพร้อมกับโลกนะมวยไทยสตาร์อินไชแลนด์กราวิชเดอะเวิลด์นะฮะก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนร่วมมือกันเราจะเห็นนักมวยไทยทีมชาติไทยก้าวสู่สนามโอลิมปิกเกมพร้อมทรงใจลงบนหน้าอกนะครับไม่ใช่เป็นเพียงความฝันแต่เป็นเป้าหมายที่เราทุกคนร่วมกันให้เกิดขึ้นจริงนะครับพลตรีพัชรรัตนกุลนะครับกล่าวปิดในการออกไปพูดคุยในวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีการเสวนาเรื่องของการพัฒนากีฬามวยไทยตามขบวนการโอลิมปิกเกมตามยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับผู้ร่วมเสวนาก็คือท่านของดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนะฮะพลตรีพัชระรัตนกุลรวมถึงผู้แทนของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้แทนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเราจะเห็นมวยไทยบัวขาวบอกว่าถ้าไม่มีมวยไทยไม่มีบัวขาวในวันนี้นะครับมวยไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับต่างชาติบินมาเพื่อจะเรียนมวยไทยจ้างนักมวยไทยไปสอนนะนี่นะฮะตำแหน่งของบัวขาวบัญชามิกนะครับส่วนเรื่องของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะจัดการแข่งขันเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครับออสมาชาริตี้กอล์ฟ2026นะครับนู่นนะ20ตุลาคม2569นะครับนานหน่อยเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันแต่ขออนุญาตเกริ่นไว้ก่อนนะต้องสมัครล่วงหน้านะงานนี้เนี่ยคนแข่งขันนี่เพียบเลยนะมาฝรั่งไม่ทันนี่ออกกวนเลยนะฮะ20ตุลาคมนะที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะจัดกอล์ฟการกุศลนะครับโดยนายกวันกล้าขวัญแก้วนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับจัดกันที่สนามกอล์ฟทูปาเตมีนะครับ20ตุลาคม2569นะครับซึ่งการแข่งขันออสมาชาริตี้กอล์ฟ2026นะครับเป็นกอล์ฟการกุศลนะครับได้รับเกียรติจากคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์ประธานจัดการแข่งขันนะครับพร้อมด้วยดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์แล้วก็พลอากาศเอกโทรศัพท์มีมณีนะที่ปรึกษาจัดการแข่งขันนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการแข่งครั้งนี้นะผู้จัดก็บอกว่านำรายได้ไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงเรื่องของสุนัขแมวจรจัดนะที่เจ็บป่วยหรือพิการยังแกน การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรกีฬาแล้วก็ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมด้วยนะครับซึ่งการแข่งกอล์ฟการกุศลออสมาชาริตี้ครับนะOsma Charity Golf 2026นะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นไม่จำกัดเพศและวัยมีรางวัลประเภททีม4คนประเภทบุคคลตั้งแต่ไฟเอนะจนถึงไฟ4แล้วก็ไฟเรดี้นะครับแล้วก็มีรางวัลโฮอินวันใกล้ธงพา3ไม่ต่างๆแล้วก็มีเรื่องของรางวัลมากมายนะติดต่อสอบถามไปยังสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับหรือทางด้านของคุณชูศักดิ์นะครับ0835987598นะครับคุณชูศักดิ์นะครับ0835987598นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง0835987598นะครับเดี๋ยวใกล้ๆจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะส่วนโรงเรียนไหนที่จะได้บริจาครับบริจาคบอลกีฬานะฮะจากสมาคมกีฬาผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะฮะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับฟุตบอลต่างประเทศนะหลังจากที่อาร์เซนอลเปิดหัวแชมป์เก่าชนะ 3-0 นะครับคู่ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะภายใต้การคุมทีมของแอนโชมาเรสกาดูหน้าตาก็คล้ายๆโค้ชคนเดิมเลยนะที่ลาออกไปนะครับหน้าตาคล้ายกันเปี้ยเลยนะฮะเกือบโดนบอลสมัตมาเผาเครื่องซะแล้วนะบอลมัดยิงประตูนำไปก่อนนะครับ 1-0 แต่ว่าท้ายเกมมาเกย์ยิงตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ยอสโกกวาร์ดิโอนะฮะยิงประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นาทีที่90+3เรียบร้อยฮะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะคว้า3แต้มนะครับขณะเดียวกันเบนฟอร์ดนะครับเอาชนะสเปอร์3-0นะครับคีลูอิสฟอสเตอร์ลูกแรกนะครับวิตาลียาเนลลูกที่2แล้วก็ไมเคิลคาโดเต้ลูกที่3นะฮะเป็นการประเดิมชัยของเบนฟอร์ดนะในการต้อนรับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเหนือกว่านะเหนือกว่าตลอด90นาทีนะคว้า3แต้มนะส่วนสเปอร์มีการบ้านไปทำอีกเพียบเลยนะมีจุดอ่อนมากมายนะทั้งกองหลังทั้งแนวรุกนะครับคู่ที่แมนเหลือเชื่อฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านนะใช่ป่ะนะโอ้แพ้ไม่เปิดซีซั่นครั้งแรกนะเจอกับน้องใหม่เฮาซิตี้นะนะครับเจอน้องใหม่มาก่อนนั้นแมนยูเจอน้องใหม่มา13นัดนะไม่เคยแพ้ครับชนะ10เสมอ3สถิติยังคงอยู่นะครับแล้วก็คราวนี้เจอกับเฮาซิตี้เอาเยือนเฮานะครับนะก็ปรากฏว่าทางด้านของฮาร์ซิตี้ชนะไป2-0นะครับโอ้โหแมนยูครับเจอทีละดอกทีละดอกนะแม่นะก็แพ้ไปก่อนนะแมนยูเปิดหัวนะก็เป็นการบ้านของไมเคิลคอริงนะครับจะทำอย่างไรนะครับส่วนนิวคาสเซิลครับนำ2รอบนะแต่เจอเลเวอร์พูลเนี่ยไล่ตีเสมอนาทีบาปเสมอกันไป2-2นะครับอันโทนีอีลังกาครับยิงประตูให้กับทางด้านของนิโคลเซ่นนำไปก่อนจังหวะที่ลิเวอร์พูลบุกเพลินๆนะครับกองหลังเนี่ยเติมกระจายเลยนะชิมปงเคอร์เตสเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเติมยิ่งกว่าตัวเองเล่นปีกนะครับหลังรั่วเจอโต้กลับมาแอนโทนีอีลังกานะครับฤดูกาลที่แล้วไม่เคยยิงประตูได้เลยครับแอซิดเดียวตลอด40กว่านัดให้กับเล่นกับนิวคาสเซิลนะครับยิงประตูให้ทีมนำ 1-0 นะครับนำไปประมาณในครึ่งแรก 1-0 นะครึ่งหลังนะลิเวอร์พูลแก้เกมครับลูกรักโคดี้กักโปครับได้บอลหลังจากที่พยายามอยู่หลายครั้งครับได้บอลแล้วยิงด้วยเท้าขวาครับตีเสมอ1-1ครับตีเสมอได้แค่2นาทีครับโจวิลล็อกนะครับในจังหวะที่ลิเวอร์พูลบุกเพลินๆอีกแล้วฮะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ขออภัยทางด้านของนิวคาสเซิลก็สวนกลับมานะครับเอาชนะกองหลังลิเวอร์พูลที่ยืนอยู่5 6คนนะครับเอาไม่อยู่ครับนิวคาสเซิลมาแค่2คนแล้วก็โจวิลล็อกก็ยิงให้ประตูให้ทีมนำนะครับ2-1นะครับทดเวลาบาดเจ็บไป8นาทีครับนะ8 9นาทีอ่ะลิเวอร์พูลก็ต้องบอมอย่างเดียวครับและมุนยอสได้บอลนะเลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษเจอผู้เล่นของนิวคาสเซิลใช้หน้าขากระแทกนะลูกนี้ก็ฟาวฮะดู VAR และกรรมการบอกว่าฟาวเป็นจุดโทษและโดมินิกโซโบสไลครับยิงเข้าไปให้ทีมตีเสมอ2-2ครับโอ้โหคุณนี่สนุกนะฮะก็ได้เห็นเรื่องของลิเวอร์พูลแหละนะว่ามีจุดอ่อนนะมีจุดอ่อนนะครับนะเกมรุกก็ไม่ค่อยแน่นกองหน้า3คนนะไม่ค่อยประสานงานกันเท่าไหร่นะครับส่วนนิวคาสเซิลถึงแม้ว่าจะปล่อยทีมปล่อยนักเตะในทีมออกไปหลายคนแต่ว่ายังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับนิโคลเซ่นลงเล่นในนัดต่อไปเป็นคาราบาวครับเจอเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับ26สิงหาคมส่วนลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในพรีเมียร์ลีก29สิงหาคมนะครับขณะเดียวกันทีมที่มาอุ่นเครื่องในไทยนะครับหลายๆทีมเลยกลับไปเละทุกทีมนะล่าสุดที่แอสตันวิลล่าครับมาอุ่นเครื่องในไทยใช่ไหมแล้วก็กลับไปแข่งขันพรีเมียร์ลีกครับเจอกับไบรตันครับถล่มซะ4-0นะครับวิกเตอร์ดินเดอร์เลฟนะครับกองหลังวิลล่าทำเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็ไบรตันก็นำห่าง2-0นะครับแล้วก็3-0 4-0นะนาทีที่30 31นะ สกอร์ไหลมาเทมาเลยนะรวมถึงชูเอาโนโกเมสนะเจอใบแดงด้วยนะนักเตะใหม่ของทีมนะครับเรียบร้อยนะฮะทางด้านของทางด้านไบตันชนะแอสตันวิลล่าไป4-0นะครับประเดิมสวยงามเลยทีเดียวนะส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับคู่ยักษ์ก็คือบาร์ซ่านะฮะเจอกับเอลเซ่นะครับก่อนการแข่งขันนักเตะของเอลเซ่แสดงความยินดีมอบของขวัญให้กับนักเตะบาร์เซโลน่านะฮะที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะมีใครบ้างเนี่ยลามินยามานเปากูเบเรซีเปตรีนะกาบี้ดานิเอลโอโมโจกาเซียเอริกาเซียโรดี้ด้วยนะนะทางด้านของเอลเซ่นะให้ดอกไม้แสดงความยินดีมอบของขวัญแต่บาซ่านะไม่เล่นด้วยแสดงความขอบคุณด้วยการยิงประตูใส่เอเซ่นะ5-0นะครับราฟินญายิง2เฟมินโลเปสอีกประตูหนึ่งแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็คือคาริมอเดเมยี่ครับบาซ่าเปิดหัวชนะ5-0นะครับก็ที่เรอัลมาดริดนะครับนะภายใต้การคุมทีมของโคเซ่มูรินโญ่นะฮะก็เอาชนะเอสปันยอลบุกไปเยือนนะครับเอาชนะเอสปันยอล2-1นะครับอยู่หัวเช่นเดียวกันนะครับบาเยิร์นมิวนิกฉลองแชมป์ DFB ซุปเปอร์คัพนะครับเอาชนะดอร์ทมุนด์2-1คว้าแชมป์รายการนี้นะครับแวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมเกาหลีใต้อ้างว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมทำสงครามในยูเครนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเก็บเพิ่มเป็น6แต้มในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่24สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของยูเครนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสอง

0: าทิเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสีเขียวการบินและอวกาศเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดและเกษตรอัจฉริยะพร้อมที่มีต่อความสนใจของภาคธุรกิจของแคนาดาที่เข้ามาขยายความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นขณะที่ด้านการค้านายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นกับการความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาหรือ FTA หวังจะเพิ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการควบคู่กับการสนับสนุนเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สามารถสรุปผลได้ในเร็ววันโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยแคนาดาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงคาดว่าหลัง FTA เกิดขึ้นมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วยอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรม
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายเสียศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง29สิงหาคมนี้โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยจะมีคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยทั้งนี้ระหว่างการเยือนไนจีเรียนายเสียศักดิ์จะพบหารือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียและประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกที่กรุงอาบูจาส่วนการเยือนเอธิโอเปียจะพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาและจะจัดงานประกาศนโยบาย Thailand Africa Initiative แก่คณะทูตานุทูตภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในเอธิโอเปียขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์จะนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน Thailand Nigeria Business Forum ที่นครเลกอสของไนจีเรียและนำคณะเข้าร่วมงาน Thailand Ethiopia Building Business Bridgesเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจของภาคเอกชนไทยกับเอธิโอเปียที่กรุงอาดิสอาบาบาด้วย
3: เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative นะคะและเป็นซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยการเยือนครั้งนี้จะมีคณะภาคเอกชนไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยนะคะโดยเฉพาะในฐานะที่เอธิโอเปียเป็นฐานการผลิตและโลจิสติกที่สำคัญในแอฟริกาตะวันออกค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นการเยือนทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
4: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72ซึ่งมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผล

0: การค้าวันนี้ไม่ได้มีจังหวะเดียวเรามีหน้าที่ต้องช่วยท่านปลดล็อกในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ต้องช่วยเสริมสร้างศักยภาพต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของแก้ไขกฎระเบียบด้วยถ้าเราขยับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้เร็วและเราพร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้ได้มากกว่าเดิมเราก็สามารถจะตอบโจทย์กับฟอนเทียร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ได้
1: ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้ยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาหันมาใช้อัตราภาษีตามมาตรา122ที่ร้อยละ10ซึ่งใช้ได้150วันเมื่อสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาจึงไปดึงมาตรา301มาใช้ต่อโดยขอไต่สวนประเทศไทยและอีก60ประเทศถึงการใช้แรงงานบังคับและการมีผลผลิตเกินซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็นทางผ่านของประเทศที่3ทำให้เกิดการเสียเปรียบและการที่ไทยถูกปรับเพิ่มอัตราภาษีมาอยู่ที่ร้อยละ 12.5 เนื่องจากยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงอาร์ตนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแผนปฏิบัติการด้านการตลาดให้เติบโตด้วยคุณค่าและมุ่งเป้าให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชีย
3: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ประกาศทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation เพื่อผลักดันประเทศไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชียโดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60-40และผลักดันดัชนีความภักดีของนักท่องเที่ยวให้ติด3อันดับแรกของเอเชียผ่านการขับเคลื่อนสีแม่ไม้ได้แก่การปรับสมดุลโครงสร้างตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่และกระจายรายได้สู่19พื้นที่ผ่านโครงการ The Link Plus การยกระดับคุณค่าประสบการณ์จากความคุ้มค่าสู่จุดหมายปลายทางที่มีความหมายการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนใหม่ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy เช่นการแพทย์เทศกาลระดับโลกและความยั่งยืนและการผนึกกำลังทุกภาคส่วนผ่านการใช้ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะและการสนับสนุนนวัตกรรมชาวนันมาลีรายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
4: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยกรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประมูลเหรียญออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของไทยโดยวันนี้สามารถปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ที่หายากไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทเป็นการเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรมระบบประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบประมูลเหรียญแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนภายใต้กลยุทธ์ Value เพื่อยกระดับการจำหน่ายและพัฒนามาตรฐานกลางของตลาดเหรียญไทยเพิ่มช่องทางการประมูลออนไลน์ที่ช่วยขยายโอกาสให้ประชาชนและนักสะสมทั่วโลกสามารถเข้าถึงการประมูลได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางซึ่งการเปิดตัวมีการนำเหรียญกระสาบหายากระดับตำนานอย่างเหรียญ10บาทปี2533ออกประมูลได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างล้นหลามปิดประมูลไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แผ่นดิน
6: เชื่อว่ามูลค่าที่เพิ่มนะก็ถ้าตลาดอันนี้เป็นที่คึกคักนะครับแล้วเป็นสากลเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับประเทศด้วยที่นอกจากมูลค่าของเหรียญกระสาบที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดสะสมเหรียญจะคึกคักมากเราจะมีนักผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเหรียญทำคอยเกรดดิ้งเนี่ยก็เป็นอาชีพใหม่นะครับที่เราสามารถจะสร้างเกิดขึ้นมาได้การทำคอยเกรดดิ้งที่เป็นมาตรฐานสากลผมเชื่อว่าการพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยเนี่ยให้เข้ามาทำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วย
5: ด้านนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่ากรมธนารักษ์เตรียมเปิดประมูลเหรียญหายากอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันที่17ของทุกเดือนโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวจะเชื่อมโยงตลาดเหรียญไทยเข้ากับตลาดสากลพร้อมสร้างราคาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยังคงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงขีปนาวุธมิสไซล์ใกล้การประเมินดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธการกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังวางแผนส่งทหารอีก 50,000 นายไปยังรัสเซียเพื่อร่วมทำสงครามในยูเครนทั้งนี้เกาหลีใต้ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกระชับความร่วมมือทางทหารกันมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2565โดยเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธรวมถึงกำลังทหารไปสนับสนุนรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่านายบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานจะเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้เพื่อพบหารือกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนอิหร่านของรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานในครั้งนี้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอิหร่านและโอมานรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการหารือทางการเมืองอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในฐานะประเทศชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนภัยระดับสีเหลืองสำหรับฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศโดยคาดว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงถึง250ถึง300มิลลิเมตร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยังเตือนภัยระดับสีฟ้าสำหรับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราพายุไต้ฝุ่นลูกที่19ของปีนี้ซึ่งอยู่ที่บริเวณอ่าวเป่ยปูห่างจากเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนภายทางตะวันตกประมาณ185กิโลเมตรซึ่งเวลามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว23เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ทางการท้องถิ่นดำเนินมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวทั้งนี้ระบบเตือนภัยสภาพอากาศของเมืองจีของจีนแบ่งเป็น4ระดับโดยสีแดงมีระดับรุนแรงที่สุดรองลงมาคือสีส้มสีเหลืองและสีน้ำเงินตามลำดับต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา 3-0 เซตมี3แต้มมาลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียที่มี3แต้มเท่ากันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-16 25-18 และ 25-15เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง3คนรายการฟีบ้า 3x3 Women Series Bangkok 2026ที่เดอะสเฟียร์จตุจักรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยที่ชนะทีมชาติออสเตรเลียมาด้วยคะแนน 21-17 สู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมมิตซูบิชิอิเล็กทริกจากประเทศญี่ปุ่นไป 21-19 คะแนนยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศพร้อมสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยเต็มที่ตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place เอเชียนเกมครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ยูจิสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทางงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทยเฮ้าส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองขณะที่สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยเทควันโดตั้งเป้า2เหรียญทองยูจิสูหวัง1เหรียญทองจากประเภทหญิง MMA คูราตและยูโดลุ้นติดเหรียญรางวัลบูซูคาดหวังอันดับ 1-5 คาราเต้คาดหวัง2เหรียญจักรยาน BMX คาดหวัง1เหรียญทองหรือ1เหรียญเงินประเภทถนนและคีรินตั้งเป้าติด1ใน3เสือภูเขาตั้งเป้าติด1ใน5ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: นายศักชายทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยและนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันแถลงข่าวงานกลยุทธ์การขับเคลื่อนกีฬามวยไทย MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028พร้อมเปิดตัวบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพนายศักชายทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมกีฬามวยไทยได้มีการรีแบรนดิ้งชื่อภาษาอังกฤษตลอดจนชื่อของสมาคมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมเดินหน้าวางกลยุทธ์ถึงปี2028ทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันและการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพามวยไทยไปโอลิมปิก
11: เป้าหมายของเรานั้นก็คือเป้าหมายที่ว่าวันหนึ่งมวยไทยเราจะควรจะต้องได้อยู่ในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกผมมีความมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเราคงประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งครับในโอกาสข้างหน้านี้ครับ
9: ทั้งนี้นายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำว่าสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานพัฒนาคนบนเส้นทางโอลิมปิกแม้ว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028จะไม่สามารถบรรจุกีฬามวยไทยได้ทันแต่สหพันธ์มวยไทยนานาชาติยังคงพยายามขับเคลื่อนการบรรจุมวยไทยในโอลิมปิก2032และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามเป้าหมายให้สำเร็จภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเวทเมธี
12: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
13: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่ก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นค่ะผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุสวัสดิ์และเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

เวลา 9:00 น.จำรัดออกจากบ้านไปตามคนรักในทุกเช้าแม้ว่าภรรยาตายไป10เดือนก่อนเผาไปแล้วเหลือแต่กระดูกบางส่วนกับภาพถ่ายขาวดำแปะผนังบ้านแต่ชายชราก็ยังออกไปตามหาเธอ 9:00 น.เช้าภรรยาจะกลับมาเวลานั้นในทุกวันจำรัดนั่งด้านล่างของบ้านพิงหลังบนโซฟาหันหน้าเข้าทีวีสลับกับชะเง้อมองประตูรั้วทาวน์เฮาส์แล้วสลับมองนาฬิกา9โมงแล้วยังไม่กลับมาให้เวลาอีก10นาทีถ้าไม่มาเขาจะออกไปตามจำรัดอายุเข้า79หลงลืมทุกสิ่งจำอะไรแทบไม่ได้จำแม่นคือวันสุดท้ายที่ภรรยาออกไปจ่ายตลาดแค่นั้น9โมง10นาทีเขาก็ลุกจากที่นั่งเดินออกจากบ้านไปจำรัดไปตามหาคนรักที่ตลาดในทุกๆเช้าเวลา10นาฬิกาจำรัดไม่เคยจำทางกลับบ้านได้เลย10โมงเช้าโดยไม่ต้องมีใครบอกเบียออกจากโรงเรียนไปตลาดทุกวันระยะทางจากโรงเรียนไปตลาดเท่ากันกลับไปบ้านพ่อหลงลืมว่าแม่ตายแล้วพ่อเดินออกจากหมู่บ้านจัดสรรที่อาศัยอยู่ไปตามหาแม่ไม่เคยมีสักวันพ่อจะเจอคนตายไป10เดือนจะไปตลาดได้อย่างไรกันซ้ำไม่เคยมีสักวันจะกลับบ้านได้เองพ่อเลอะเลือนช่วง 2-3 เดือนแรกเธอย้ำทุกวันว่าแม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วจำรัดได้แต่พยักหน้ารับรู้แต่ก็นั่นแหละพอ 9:10 น.ก็ออกไปตลาดเมียวิตกกังวลว้าวุ่นในช่วงแรกกลัวสารพัดว่าจะมีอันตรายแต่ไม่นานนักเธอก็เริ่มชิน10โมงเธอขอออกจากโรงเรียนไปรับพ่อส่งเข้าบ้านเหมือนทุกวันจำรัดนั่งบนรถด้วยความกระวนกระวายระหว่างทางเข้าหมู่บ้านสายตาซ้ายขวาตลอดเผื่อแม่กำลังเดินอยู่จะได้รับเข้าบ้านไปด้วยจำรัดพูดแบบนี้ทุกเช้าขณะเบียร์ขับรถเธอยิ้มแล้วก็เลิกบอกว่าแม่ตายแล้วยิ้มนั้นเหือดแห้งแบบคนร่ำให้ในใจผ่านลานออกกำลังกายของหมู่บ้านซึ่งรกร้างมานับปีมันถูกทำไปที่ทิ้งขยะสาธารณะก็แค่ลานออกกำลังกายเล็กๆพื้นที่ใหญ่กว่าสนามบาสเกตบอลเล็กน้อยไม่มีใครใช้งานนอกจากคนแก่ในหมู่บ้านมารวมตัวยามเช้ารำไทยเก๊กพูดคุยจากนั้นก็แยกย้ายส่วนตอนเย็นอาจมีเด็กเล็กบ้างวันหนึ่งขยะชิ้นใหญ่ที่ล้นเหลือจากยัดถังใบเล็กตามจุดต่างๆคนก็มาทิ้งที่นี่จากน้อยก็เพิ่มปริมาณแม่กับเพื่อน 3-4 คนไปเรียกร้องให้กรรมการหมู่บ้านเข้ามาดูแลแล้วขยะก็หายไปแต่พอไม่นานไม่เกิน1เดือน150หลังคาเรือนหมู่บ้านจัดสรรก็นำขยะมาสั่งสมอีกคราวนี้ไม่มีใครมาจัดการอะไรกรรมการหมู่บ้านบางคนยังแอบเอามาทิ้งพวกเขาเมินต่อลานออกกำลังกายมันไม่ใช่หน้าที่รถขยะเข้ามาเก็บเพียงถังเหลืองและเขียวที่กระจายไปทั่วพวกเขาไม่นำชิ้นใหญ่ที่ลานนั้นไปด้วยที่นอนเก่าโต๊ะเก้าอี้พังซากเครื่องใช้ไฟฟ้ารถถีบเด็กเล่นซากวงกบหน้าต่างแม่กับเพื่อนเขียนป้ายกระดาษไปแปะตรงที่เคยเป็นลานออกกำลังกายว่ากรุณาอย่าเอาขยะมาทิ้งที่นี่แต่ก็น่าหัวเราะไม่มีใครเชื่อป้ายของคนแก่บ้าบอบางคนก็พูดแบบนั้นป้ายกระดาษถูกผลิตมากขึ้นหญิงวัยหลังเกษียณ4คนช่วยกันไปติดตามเสาไฟแล้วก็บอร์ดติดประกาศหมู่บ้านแม่หงุดหงิดเรื่องนี้บ่นบ้ากับเบียร์แล้วก็สามีทุกวัน
ทุกโอกาสเช้าค่ำบนโต๊ะกินข้าวในห้องนอนกรรมการหมู่บ้านรับปากว่าจะจัดการกระทั่งแม่ตายลงมันก็ยังคงเดิมสุมกองมากขึ้นทุกวันมีคนเห็นแม่เดินแปะป้ายที่เสาไฟเบียร์ชวนพ่อคุยก่อนรถถึงบ้านเห็นบอกว่าเห็นตอนตีสามได้มั้งยามหมู่บ้านเห็นจำรัดหัวเราะถึงว่าพ่อตื่นมากลางดึกไม่เคยเห็นแม่แกบนที่นอนเลยยามก็เห็นคนบ้านซอยเจ็ดเพิ่งกลับจากเที่ยวผับเห็นป้าร้านทำชุดกับข้าวใส่บาตรก็เห็นตอนไปจ่ายตลาดคนเห็นผีแม่ยืนแปะกระดาษที่เขียนข้อความร่วมมือเรื่องขยะชิ้นใหญ่อย่ามาทิ้งที่ลานออกกำลังกายใครต่อใครเห็นเบียร์หัวเราะเบาๆแกล้งถามเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยแม่อ้วนรู้ว่าผอมนะตอนเนี้ยหนูไม่ค่อยได้สังเกตแม่เราก็เท่าเดิมมาทั้งชีวิตนั่นแหละสายตาของพ่อเปล่งประกายบางอย่างเบียร์จำกัดความไม่ถูกจะเรียกว่าอะไรวับวาวความหวังหรืออะไรพ่อมีดวงตาแบบนี้ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องในอดีตของแม่ยกเว้นตอนออกไปตามหาในยามเช้าเท่านั้นที่ดวงตาของพ่อดูกลัดกลุ้มบอกแม่ว่าห้องหนูไม่ได้ล็อกนะกลางคืนน่ะเข้าไปหากันบ้างพ่อได้แต่พยักหน้าเบียร์ช่างร้าวหัวใจเหลือเกินขณะที่พ่ออยู่ในโลกอีกใบที่มีแม่ทว่ากับเธอแม่ตายไปแล้วแต่ต้องพูดเหมือนว่ายังอยู่10เดือนเบียร์ไม่เคยเห็นสักครั้งคำว่ากลางคืนเข้าไปหากันบ้างเบียร์ก็พูดออกไปล่องลอยแผ่วพลิ้วซ้ำยังโหยให้ในอกแม่มาหาเบียร์บ้างเบียร์พูดต่อในใจเบียร์คิดถึงแม่

เวลา17นาฬิกาน่าสงสารที่สุดคือคนที่เศร้าแล้วไม่มีใครให้กอดเบียร์ก็เป็นเช่นนั้น

่อขับรถกลับถึงที่ที่เคยเป็นลานออกกำลังกายในตอนเย็นหลังเลิกงานเบียร์จะคิดถึงแม่เมื่อความคิดถึงเดินทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ก็ล้มเหลวใช้พิสูจน์อะไรไม่ได้เลยและเป็นคนละอารมณ์กับตอนเช้าที่รีบไปโรงเรียนคนละห้วงรู้สึกกับตอนที่รับพ่อเข้าบ้านยามเย็นเป็นเวลาที่อิดโรยแม่ตายที่จุดนั้นเช้านั้นกลับจากตลาดแม่แวะจัดการเศษกองไม้ที่ใครสักคนมาลอบทิ้งตอนกลางคืนมันล้ำออกมาบนผิวถนนหมู่บ้านจังหวะนั้นเองชีวิตคนเราง่ายดายมากนึกจะตายก็เพียงชั่วครู่รถกระบะที่มาส่งของในหมู่บ้านวิ่งออกมาชนเข้าด้านหลังแม่กระเด็นไปโดยมีแผ่นไม้อัดติดมือชีวิตช่วงปลายก็เท่านี้เองแม่วนเวียนอยู่กับลานออกกำลังกับกลุ่มเพื่อนในตอนที่มันปรับเปลี่ยนเป็นที่รองรับขยะไม่ไหวที่แม่ยังมาจัดระบบระเบียบขยะแม่จากไปพร้อมกับความคาดหวังว่าจะได้พื้นที่คืนมาไม่น่าจะมีที่ใดเหมาะกับการร้องไห้ได้ดีเท่ากับห้องนอนเบียร์ฝังหน้าลงบนหมอน10 เดือนแล้วเธอยังร่ำร้องหามีคนพบแม่ออกบ่อยจนหวาดกลัวลูกบ้านไหนดื้อก็ยกแม่ขึ้นมาขู่ขวัญแต่แม่กลับไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเธอเลยแม่น่ามากอดเธอบ้างชวนเธอออกไปแปะป้ายเรื่องขยะก็ได้น่าเศร้าแม่ไม่เคยมาเยี่ยมเลยกระทั่งในความฝันเบียร์พบแม่อีกครั้งในวันที่เปิด Google Street View ดูบริเวณหมู่บ้านเล่นเป็นขณะที่รถหน่วยงานของ Google แล่นบันทึกภาพจัดทำข้อมูลแม่ปรากฏติดอยู่ด้วยตรงทางเข้าหมู่บ้านในมือของแม่มีถุงผ้าเพิ่งกลับมาจากตลาดทั้งดีใจแล้วก็เสียใจเธอเปิดดูมันซ้ำๆคิดอยู่หลายครั้งว่าจะให้พ่อดูดีไหมแม่ตายไปแล้วจากเธอทว่ากับพ่อภรรยาของเขายังคงอยู่จดจำฝังแน่นว่าแม่ยังอยู่เพื่อออกไปตลาดในทุกเช้าเสื้อยืดคอกลมสีฟ้าเสื้อที่แม่ไปจ้างคนทำมา10 ตัวแจกเพื่อนแล้วก็บังคับให้เธอกับพ่อใส่หน้าอกข้อความว่าขยะออกไปเอาลานออกกำลังกายคืนมาเสื้อตัวที่คนในหมู่บ้านบอกพบแม่ในเวลากลางดึกแม่ทวงสิทธิ์ของพลเมืองหมู่บ้านง่ายใส่ไปทุกซอยไล่ถามว่าใครอยากซื้อบ้างหวังให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นการประท้วงกรรมการหมู่บ้านทางอ้อมไม่มีใครสนใจหรอกเรื่องเสื้อประท้วงเพราะว่าพวกเขาได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆของการแอบทิ้งขยะเบียร์ไม่เคยเห็นสหายอาวุโสใส่สักคนก็มีแต่แม่เท่านั้นที่สวมมัน

10นาทีชาวตลาดพูดว่ามีคนพบภรรยาจำรัดป้าที่สวมเสื้อสีฟ้าเรียกร้องเอาลานออกกำลังกายคืนมาจำรัดมองนาฬิกาเขาควรออกไปตามเธอที่ตลาดระหว่างเดินออกไปลานออกกำลังกายมีรถขยะจอด2คันกรรมการหมู่บ้าน2คนทักเขาว่าไปตามคุณป้าเหรอครับจากนั้นก็หันกลับไปกำชับพนักงานให้เก็บไอ้นั่นไอ้นี่แยกกองคนอีกส่วนกำลังจัดการกลางลานออกกำลังกายที่มีกิ่งไม้แห้งจากบ้านใครสักคนมาสุมไว้ทุกคนอยากจะบอกจำรัดว่าเมียเขาตายแล้วอยากบอกเหลือเกินว่าเธอเฮี้ยนเหลือเกินล่าสุดก็ไปหลอกหลอนกรรมการหมู่บ้านยกชุดกดกริ่งยืนหน้าบ้านเสื้อยืดสีฟ้าพร้อมข้อความประท้วงที่เห็นเธอใส่อยู่เป็นประจำบางทีใครสักคนมองลงจากชั้น2ก็เห็นภรรยาจำรัดเอากระดาษมาแปะและในเช้าก็มีคราบกาวแต่ว่าไร้กระดาษที่รั้วบ้านสักครึ่งเดือนเห็นจะได้พวกเขาโดนกันทั่วหน้าไม่ทนอีกต่อไปจ้างเหมารถขยะมาจัดการพื้นที่ลานออกกำลังกายโต๊ะคอมพิวเตอร์เก่าผุพังถูกแยกชิ้นพึ่งง่ายต่อการจัดการเศษกระจกบานเกล็ดที่สุมกองถูกจับวางซ้อนแล้วก็มัดโทรทัศน์เก่าแบบเครื่องหนาๆแยกไว้อีกทางแต่ก็นั่นแหละคนเก็บของเก่ายังไม่ยอมเอาไปเพราะว่ามันไร้ประโยชน์แล้วในยุคนี้คนพูดกันที่ตลาดว่าพบภรรยาจำรัดพวกเขาพูดกันปากต่อปากแต่จำรัดไม่ได้ยินแต่ใครสักคนหนึ่งเมื่อเห็นเบียร์ไปรับพ่อก็จะแอบไปกระซิบกระซาบกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของเธอเจอแม่กันทุกคนเป็นยิ้มละมุนที่เบียร์ตอบกลับไป

เวลา21นาฬิกามุมปากเผยยิ้มละมุนเธอยิ้มให้กับแม่ความทรงจำถูกแทนค่าด้วยภาพถ่ายนอกจากภาพถ่ายหน้าศพห้องนอนของเบียร์ก็มีอีก2ภาพของแม่ที่เธอขยายไว้1ภาพใหญ่ผนังที่โต๊ะทำงานภาพแม่วัย50ยังสาวสะพรั่งไม่แก่เลยในชุดราชการครูผมซอยสั้นอีกภาพเล็กลงมาในกรอบตั้งไว้หัวเตียงโคมไฟซึ่งเป็นแสงสุดท้ายก่อนห้องมืดมนจะจับภาพนั้นเหลืองละมุนอ่อนโยนแม่กับทรงผมในวัยสาวดูคลาสสิกด้านหลังเป็นตึกเก่าที่ไหนสักแห่งเธอค้นเจอจากภาพอัลบั้มจำรัดเองก็จดจำไม่ได้ว่าเป็นสถานที่ใดตอนนั้นแม่อายุสัก20กว่าจำรัดบอกเบียร์แค่ว่าเธอเหมือนแม่ที่สุดจากภาพนี้เบียร์เหมือนถอดแบบแม่มาร่างเล็กบอบบางแม่ตัวเท่านั้นจนบั้นปลายโครงหน้าท่าทางการเดินบุคลิกเบียร์คือแม่ชัดๆใครก็พูดแบบนั้น3ทุ่มแล้วกว่าครึ่งเดือนที่เธอเข้านอนเร็วก่อนนอนก็ตรวจความเรียบร้อยอุปกรณ์ในตู้มีวิกผมสีดอกเหลาเสื้อสีฟ้าคอกลมกางเกงสีน้ำเงินหม่นที่แม่ชอบใส่ไปออกกำลังกายเบียร์ตั้งนาฬิกาปลุกจากมือถือเอาไว้

เวลา 2:30 น.ไม่มีใครเห็นเบียร์เดินออกจากบ้านในเวลานั้นแต่กรรมการหมู่บ้านหลายคนเห็นแม่ของเบียร์ไปยืนอยู่หน้าบ้านสวมเสื้อยืดคอกลมสีฟ้ามีข้อความทวงลานออกกำลังกายคืนพาดบนอกเสื้อแต่ว่าคืนนี้ไม่มีป้ายกระดาษและกระปุกกาวเธอไม่ได้มาหลอกแต่มาเพื่อขอบคุณ

เวลา9 นาฬิกาวันอาทิตย์จำรัดเหลือบมองนาฬิกาบนผนังสีขาวของบ้านอีก10 นาทีจะได้เวลาออกไปตามคนรักพ่อไม่ต้องออกไปตามหรอกแม่กำลังเดินกลับเข้ามาเบี้ยบอกว่าตอนนี้แม่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเปิดภาพจาก Google Street View ที่บันทึกไว้ในมือถือเธอยื่นให้จำรัดดูเขาพยักหน้าก่อนเผยยิ้มกว้างให้ลูกสาวบ่นพึมพำว่าดีเหมือนกันที่วันนี้ไม่ต้องเดินออกไปตามพอพ่อพูดจบก็ลุกออกจากโซฟาออกไปหยิบสายยางรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านจะเง้อมองรอรับภรรยา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุสวัสดิ์ค่ะได้จบลงแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการศาลาวรรณกรรมของเราจะนำผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
4: จริงเหรอเขาทำยังไง
3: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
4: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
3: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
4: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าน
1: ายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินตันดิกประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนออสเตรเลียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าการเยือนครั้งที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จและช่วยเสริมแรงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายด้านทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้งนี้ไทยพร้อมเดินหน้าต่อยอดผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมยินดีต้อนรับนายกออสเตรเลีย

0: เกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่กม 1090/6-7 ระหว่างสถานีมะรือโบตันยงมัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จโดยสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 นของวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการรถไฟได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงได้นำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถทั้งนี้การรถไฟได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบก่อนเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคเหนือมุ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมโดยนายเอกพงศ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเผยแพร่ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสัมมโนยังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดแถลงผลในอีก2ภูมิภาคที่เหลือเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนให้ครอบคลุมทั่วประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงาน

0: การประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิจิตรรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทเดินหน้าการส่งออกดูแลเกษตรและเสริมแกร่ง SME
9: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ SME และเร่งขยายการส่งออกโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่าแล้วกว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพSME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า75%ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ปัญหาล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและค่าประณีตพร้อมพัฒนาระบบคาดการผลผลิตขณะที่สินค้า GI สร้างมูลค่ากว่า 117,000 ล้านบาทปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางให้สอดคล้องความเสียหายแต่ละพื้นที่รวดเร็วและตรงจุด
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2

0: เร็วที่สุดชวนันมารีรายงาน
1: กองทัพกรีซเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตไปยังเกาะครีตเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านจะดำเนินการโจมตีฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพกรีซดำเนินการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตจำนวน1ชุดจากเกาะคาปาทอสทางตะวันออกไปยังเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่สำคัญบริเวณอ่าวซูดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะครีตอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมกรีซยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Financial Times รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยมุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะคะสายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงหรือ Blue Day พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้อง

ร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day คำร้องภาษาไทยคืออาทิตย์อับแสงนะคะมีความหมายถึงการที่ต้องพลัดพรากจากกันทำให้เกิดหดหู่หม่นหมองเหมือนอาทิตย์อับแสงนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นการบรรเลงค่ะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ประพันธ์เพลงให้วงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีหลากหลายค่ะวันนี้เราจะขอยกขึ้นมา3ท่านที่เป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะคะคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสริยงยุทธเราจะเริ่มกันด้วยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะขับร้องเพลงของท่านทั้ง3ครบถ้วนเลยนะคะเริ่มด้วยเกาะสวรรค์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะและคุณจันทนามาบันทึกเสียงในปี2493เพลงที่2ใจหนอใจผลงานของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติและครูเวศและเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองให้ก็คือฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องค่ะฟังทั้ง3เพลงจากเสียงของคุณจันทนาโอบายวาทเลยนะคะ

คุณจันทนาอบายวาทได้ขับร้องเพลงที่เป็นผลงานด้านทำนองโดยพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริในเพลงเกาะสวรรค์ครูเวศสุนทรจำมอนในเพลงใจน้อใจและที่เพิ่งจบก็คือฉันอยากจะลองเป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสิริยงยุทธค่ะสำหรับคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะเราจะเริ่มด้วยจากรักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์เมื่อปี2490และคุณชาวลีบันทึกเสียงเป็นคนแรกจากรักค่ะต่อด้วยเพลงที่ฉันชอบคำร้องโดยครูแก้วนะคะทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอนและเพลงที่3กำสวนรักครูแก้วและครูสิริยงยุทธร่วมกันแต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะ

เสียงของคุณชาวรีช่วงวิทย์ในผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครูเวศสุนทรจามรและครูสริยงยุทธจบไปแล้วสำหรับคุณวินัยจุลบุษปะเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงแต่งทั้งคำร้องและทำนองก็คือเพลงสาวงามคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงเมื่อปี2492ค่ะชีวิตกับสังคมเป็นเพลงที่ครูแก้แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรและชั่วคืนเดียวครูสริยงยุทธเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้ว3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะ

0: นึกลอยเที่ยวจากไปหากเธอที่นุ่นอุ่นใจต่อไปจะนุ่นตาใครหากใจไม่หายเศร้าเอ่ย
1: สำหรับคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริหลายเพลงคืนนี้เราเลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงน้ำค้างกลางหาวค่ะคุณมัณฑนาบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะเพลงคอยคู่เป็นเพลงที่ครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองให้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและวิมานทลายครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วนะคะ

คุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติจบเพลงที่แต่งทำนองโดยพระเจ้าโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวสสุนทรจำมอนและครูสิริยงยุทธไปแล้วสุนทรภรณ์ค่ะแน่นอนมีเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์ทั้งร้องเดี่ยวและร้องคู่และเราก็ฟังกันบ่อยนะคะอีกท่านหนึ่งคือครูเวสสุนทรจำมอนก็เช่นเดียวกันค่ะสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่ครูเวสแต่งทำนองหลายเพลงแต่สำหรับทำนองที่ครูสิริยงยุทธแต่งสุนทรภรณ์ก็จะขับร้องน้อยมากและเรามีเวลาที่จะฟังเพียงเพลงเดียวค่ะก็จะขอเลือกเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองเพลงหนึ่งก็คืออย่างอนนักเลยครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูสิริยงยุทธใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญจรรุ่งสมัยคณะกรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่และมุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10 บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7 ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: อย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: คณะกรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่มุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดและใช้งบอย่างคุ้มค่าน
9: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาเปิดเผยถึงการพิจารณางบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการแผนงานเชิงพื้นที่หรือ area basedให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประชาชนโดยคณะกรรมการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นระบบส่วนภาคตะวันออกเน้นเชื่อมโยงประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สู่ชุมชนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำการค้าชายแดนนวัตกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวท้องถิ่นทั้งนี้ยังเห็นว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องจัดลำดับโครงการที่จำเป็นเน้นความคุ้มค่าโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนและมีตัวชี้วัดชัดเจนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกรอกกระสอบทรายกันน้ำท่วมกับทีมจิตอาสาพร้อมเดินสำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในชุมชนริมคลองเนินกลุ่มที่ได้รับผล ลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งก่อนเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่2ตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มย้ำว่ารัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนและให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เ

0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2569ที่สโมสรตำรวจโดยปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวด47ผลงานและผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย10ผลงานปัจจุบันรูปแบบอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะผลักดันนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจและยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำ

สะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมีสาระเบาๆมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังสลับกับเสียงเพลงนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีสาระดีๆมาอุ้มเอ่ยกันครับ

ตามมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็จะพยายามหาข่าวเบาๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันพองเนาะวันอาทิตย์นะครับตี 23 สิงหาคม 2569 จังหวัดลำพูนก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะเป็นกิจกรรมการวิ่งกุศลเวียงหนองล่องรัน 2026 ก็มีการผนึกกำลังมวลชนนะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพนะครับเจ้าของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี่นะสำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวงอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเพือกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะครับก็มีนางสุกุลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเวียงหนองล่องนะตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนนักวิ่งผู้ที่รักสุขภาพนะครับก็มาวิ่งมาร่วมกิจกรรมกันอย่างหนึ่งแน่นคึกคักเลยแต่เจ้านี่นะคุณผู้ฟังครับสำหรับการจัดกิจกรรมการวิ่งการกุศลครั้งนี้เวียงหนองล่องรัน2026นะก็มีวัตถุประสงค์หลักนะเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสร้างพลังและความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและก็ยุดยั้งภัยจากยาเสพติดในชุมชนนะครับตลอดจนเป็นการสร้างนะเป็นการส่งเสริมสุขภาพกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะดีๆสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมนะครับบรรยากาศภายในงานนะคุณผู้ฟังก็คึกคักนะตั้งแต่ตีสี่เกิงเนาะก็มีการเปิดรับลงทะเบียนเนาะตีสี่เกิงนะรวมผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับตีห้าเกิงประธานก็ทักทายมีพิธีเปิดนะทักทายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอบอุ่นร่างกายนะมีการวอร์มอัพนะร่างกายให้เตรียมพร้อมนะท่านรองผู้ว่าท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดก็ปานักวิ่งออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายหลังจากนั้นครับ6:15 เรื่องงามยามดีปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน5 กิโลเมตรนะประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการแขกมีภูมิเกียรติก็ร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็8 โมงเจ้านะพิธีประกาศผลการแข่งขันและก็มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศในกิจกรรมดังกล่าวนี่ก็เสร็จสิ้นลงเวลาประมาณ10:00 นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมครั้งนี้เนาะก็ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของจังหวัดลำพูนในการขับเคลื่อนนะครับนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคู่ครับนะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตดีๆของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปประธรรมนะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะเจ้าวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569ครับ

กลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวกันสักหน่อยหนึ่งครับคุณผู้ฟังหลังจากตีทรงทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารในพื้นที่บ้านเฮานะภาคเหนือบ้านเฮานะแล้วก็สถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยในหลายจังหวัดภาคเหนือนะครับเป็นเรื่องที่เฮาต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะสำหรับจังหวัดลำพูนของเฮาทางจังหวัดก็บ่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่เลยนะครับแต่เจ้าของวันอาทิตย์เนาะตีเสา3สิงหาคม2569นะนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนนายธนานวลปลอดนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะระบบแจ็ปเปอร์ของกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะกับนายกนะครับแต่เจ้านี่นะเพื่อติดตามและก็เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในภาคเหนือของเฮาในที่ประชุมนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำนะชัดเจนเลยนะครับแม้ว่าตอนนี้ภาพรวมน้ำจะเริ่มขี่คลายพองแล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนนะประมาทบ่ได้เด็ดขาดนะครับก็ได้สั่งการด่วน6ด่านคือทุกจังหวัดเนี่ยเตรียมพร้อมบอกว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งช่วยเหลือเงินเยียวยานะครับการใช้เทคโนโลยีพยากรณ์อากาศเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อออกจากเขตเศรษฐกิจและชุมชนนะการเฝ้าระวังดินถล่มนะดินโคลนถล่มการเร่งซ่อมแซมถนนและสะพานไปจนถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้รู้ตัวก่อนตีน้ำจะมานะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใยนะคือท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของอาหารและข้าวกล่องสำหรับผู้ประสบภัยนะครับนะเวลามีภัยนี่อาหารก็คือกำลังใจข้าวกับข้าวนี่มันต้องสมดุลกันหัวใจข้าวหนักนะแต่มีไก่ทอดแห้งๆติ่มน้อยๆนะบ่ได้แบบนี้ก็จะยิ่งซ้ำเติมความเครียดเข้าไปแฮมอาหารต้องกินอิ่มกินอร่อยและก็เพียงพอเพื่อให้ผู้ประสบภัยรู้สึกว่าเขาบ่ได้ถูกทอดทิ้งนอกจากนี้นะครับในช่วงของการฟื้นฟูหลังน้ำลดนี่ต่างรัฐบาลก็ฝากเน้นย้ำมายังพื้นที่ต่างๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่ต้องเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบ้านติดถูกน้ำท่วมต้องหือช่างไฟเข้าไปตรวจเช็คก่อนเสมอห้ามเปิดใช้เองเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันไฟรั่วเน้อแล้วก็รวมถึงการทำความสะอาดบ้านเรือนนะต้องล้างดินโคลนอย่างน้อย3รอบหือสะอาดหมดจดนะอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำมาฝากรัฐบาลในส่วนของเรื่องเงินเยียวยาการเยียวยาเนาะก็ขอให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้เลยสำหรับบ้านเรือนที่เสียหายนักนี่นะทางรัฐและก็ทางจังหวัดก็จะเตรียมพร้อมลงพื้นที่สำรวจและก็มีงบประมาณช่วยเหลืออย่างเต็มที่อันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้อู้เอ่ยนะแถลงข่าวในเจ้าของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนของเฮาก็ให้ติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางจังหวัดนะครับนะหรือว่าฟังสวทลำพูนก็ได้นะครับทางเฮาก็จะคอยอัปเดตสถานการณ์และก็เป็นสื่อกลางนำข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในทุกช่วงรายการนะครับ

เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการดีๆที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถตีเคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมตีปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรนะเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดมาต้องการอะไรอย่างนะของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บอดี้ขับรถเร็วนะครับก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย้ำกันคำหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับต่อฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนตีจะใช้งานทุกครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้อยู่หมวดหนึ่งชื่อว่าอัปริหานิยธรรมแปลว่าธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวหมายถึงธรรมะที่ทำให้ไม่เสื่อมเกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวมนำความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะฝ่ายเดียวเพราะเป็นหลักธรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดการเคารพนับถือซึ่งกันและกันสรุปก็คือเป็นหลักธรรมที่สอนให้เฮาฮู้จักหลักการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างชุมชนองค์กรหรือสถาบันให้เข้มแข็งและสามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนกับผู้บริหารบ้านเมืองและคณะพระภิกษุสงฆ์ญาติโยมสาธุชนคงจะเข้าใจอยู่แล้วว่าความสุขความเจริญของบุคคลย่อมอิงอาศัยสถาบันคำว่าสถาบันนั้นหมายถึงองค์กรหนึ่ง เป็นต้นว่าวัดคณะสงฆ์ศาสนาประเทศชาติกระทรวงกรมกองหรือหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือจะห้องเป็นอย่างอื่นก็ตามหน่วยงานที่บริการความสุขความเจริญให้แก่สมาชิกหน่วยหนึ่งๆก็เรียกว่าสถาบันเหมือนกันสถาบันหนึ่งๆย่อมประกอบไปด้วยบุคคลหลายคนเป็นสมาชิกคนหลายคนก็หลายใจหลายนิสัยใจคอการดำรงรักษาสถาบันให้มั่นคงและให้เจริญรุ่งเรืองบ่ให้เสื่อมถอยลงไปนั้นจึงเป็นเทคนิควิธีการเฉพาะอย่างหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีชนชาติหลายเผ่าในโลกนี้ได้หายสาบสูญไปมีประเทศบางประเทศหมดความเป็นอิสระมีรัฐที่ศาสนานักต่อนักที่สลายตัวมีสถาบันแห่งมากมายที่แม้จะบัดถึงกับขนาดล้มละลายแต่ก็เสื่อมทรามลงไปอย่างน่าเสียดายทั้งหมดนั้นเกิดจากการบริหารงานของสถาบันนั้นบ่ถูกต้องและเหมาะสมแม้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันใหญ่เป็นสถาบันใหญ่อย่างหนึ่งในโลกนี้ก็ตกอยู่ในวิธีแห่งความเสื่อมและวิธีแห่งความเจริญเหมือนกันทั้งที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้ช่องทางเพื่อการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงไว้แล้วแต่ถ้าหากว่าพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมสาธุชนตึงยิงตึงใจต่างปากันบันนำพาที่จะนำไปปฏิบัติให้ครบถ้วนก็จะทำให้พระพุทธศาสนาถึงความเสื่อมสลายลงได้เราทุกคนเป็นผู้มีหน้าที่ดำรงรักษาสถาบันทั้งสิ้นไม่ว่าจะในฐานะของผู้บริหารในฐานะของสมาชิกจึงควรศึกษาหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรมนี้ไว้ให้ดีเพราะหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรมนี้เป็นเทคนิคในการดำรงรักษาสถาบันให้เจริญรุ่งเรืองบ่ไปสู่ความเสื่อมถอยซึ่งอนุโลมใจได้ทั้งทางโลกและทางธรรมในทุกระดับซึ่งเป็นหลักธรรมที่ตันสมัยอยู่เสมอพระพุทธองค์ตรัสเล่าถึงองค์ประกอบของอปริหานิยธรรมว่าอยู่7ประการทั้งสำหรับคฤหัสถ์และก็สำหรับพระภิกษุสงฆ์องค์ประกอบต่างๆนั้นประกอบไปด้วยอันดับแรกอปริหานิยธรรมสำหรับคฤหัสถ์คือ 1. มันประชุมกันเนืองนิดหมายถึงการประชุมพบปะหารือกันในกิจการงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ปัญหาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดหันซึ่งกันและกันยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันไปบ่ได้คิดคนเดียวแต่ว่าเอามาประชุมปรึกษาหารือกันในหมู่ในคณะการประชุมกันบ่อยๆนั้นเป็นการระดมมันสมองรวบรวมความสามารถที่ทุกคนมีแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริญในด้านต่างๆเป็นต้นว่าในสถานที่ทำงานหัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงานทุกครั้งงานก็จะราบรื่นหากมีข้อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นปิตามารดา

พร้อมเพียงการทำคิดที่ควรทำหมายถึงเข้าประชุมเลิกประชุมและทำกิจที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกันป้องกันบังคับเกิดการกินแนงแคลงใจกันต้องให้ความสำคัญกับการประชุมต้องทำงานของส่วนรวมเพื่อดีและพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันหมู่คณะเมื่อมีภัยการเริ่มและการเลิกประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเป็นตัววัดว่าคนในทีมมีความพร้อมหรือไม่แค่ไหนการตรงต่อเวลาเป็นการเสียสละเป็นการแสดงน้ำใจหันอกหันใจผู้อื่นคือความสำคัญของคำว่าทีมทีมก็คือคณะทำงานหัวหน้าที่ดีจึงต้องรักษาเวลาทั้งการเริ่มและการเลิกประชุมการทำกิจต่างๆตามมติที่ประชุมเป็นการเสียสละเป็นการยอมรับเป็นการแสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหากว่าไม่เชื่อใจกันแล้วก็จะทำให้ไม่แบ่งงานกันเกิดการลงตนเองการที่มีใจบะถึงคือหมายความว่าทำงานไม่เอาใจให้อ่ะใจบะกว้างพอที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นๆทำผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้การจัดทำเอกสารการกำหนดมาตรฐานต่างๆในการทำงานก็เป็นการวางระบบไว้ให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งก็ถ้าหากว่ามีสามัคคีทำกันดีแล้วงานนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีข้อที่3ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติและไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นอยู่ในหลักธรรมของชุมชนครั้งโบราณเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าบังกำหนดบัญญัติตั้งข้อกฎเกณฑ์สิ่งใหม่ๆหรือล้มเลิกบัญญัติข้อต่างๆกำหนดกฎเกณฑ์กติกามารยาทเดิมๆตามอำเภอใจโดยผิดหลักการเดิมที่หมู่คณะได้วางไว้จะต้องถือปฏิบัติมั่นตามหลักการเดิมของหมู่คณะทำตามกฎระเบียบกฎกติกามารยาทข้อบังคับตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะเพื่อความเสมอภาคกันอันเป็นการส่งเสริมเพื่อการปกครองและการบริหารงานนั้นเกิดผลดีมีประสิทธิภาพบ่เล่นนอกกฎนอกกติกาเพราะจะกลายเป็นกติกาส่วนตัวที่บ่ตรงกับกติกาของคนอื่นซึ่งจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นติดตามตัวมาปลายหลังมาจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นว่านักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะแต่งกายตัวใจตัวเก่าบ่ได้การกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายยุทธศาสตร์แผนรองรับคือการบัญญัติดังนั้นทุกคนในคณะทำงานจะต้องทำตามอย่างเคร่งครัดบ่ล้มเลิกบ่เพิ่มถอนตามอำเภอใจของเฮาข้อที่4เคารพสักการะนับถือบูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายและมองหันความสำคัญแห่งถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟังหมายถึงความเคารพและรับฟังความคิดเห็นฟังคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างกรณีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ยังมีวุฒิสภาคอยเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังเป็นที่ดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษาได้อยู่ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนานดังนั้นเราต้องให้เกียรติให้ความเคารพนับถือรับฟังความคิดความเห็นของเปิ้ลในฐานะที่เปิ้ลเป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มานักการอยู่ร่วมกันกับหมู่กับคณะจำเป็นจะต้องมีผู้นำและผู้ตามเราต้องเคารพนับถือผู้ใหญ่เป็นประธานเคารพผู้บริหารหมู่คณะถ้าเฮาฮื้อการเคารพและเชื่อฟังผู้นำหมู่คณะสังคมก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน
เป็นต้นว่าท่าน

0: เชื่อฟังกรรมพ่อแม่ก็จะเป็นคนดีได้บะเกะกะเกเรบก่อความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและสังคมจุดตั้งต้นของการนำคณะทำงานอยู่ที่ผู้ใหญ่ในองค์กรว่ามีคุณธรรมคู่ควรแก่การเคารพนับถือคู่ควรแก่การกราบไหว้ได้หรือไม่น่าฟังและน่าทำตามแค่ไหนเพียงใดบางองค์กรผู้ใหญ่ทำตัวบ่หน้าเคารพนับถือบ่หน้ากราบบ่หน้าไหว้นิสัยเจ้าชู้ชอบเล่นการพนันทรยศคดโกงหันแก่ตัวขาดศีลธรรมไร้จริยธรรมก็ยากที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะที่ดีได้ลำดับต่อมาข้อที่5บอกข่มขืนบังคับปกครองสตรีในสกุลหมายถึงเฮื้อเกียรติและคุ้มครองสตรีและกุมารีต่างหลายเฮื้ออยู่ดีบ่ฮื้อถูกล่วงเกินข่มเหงรังแกหรือถูกชุดคร่าคืนใจสตรีนั้นถือว่าเป็นเพศแม่เป็นเพศที่อ่อนแอบรุษควรฮื้อเกียรติฮื้อการยกย่องปกป้องบ่ฮื้อมีภัยละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแกถ้าสังคมใดๆสตรีถูกชุดคร่าข่มขืนนักๆความเสื่อมย่อมจะเกิดขึ้นกับสังคมนั้นหมายความว่าการทำร้ายการทำพิษในลูกเมียของเพื่อนผู้อื่นการกดขี่ข่มเหงทางเพศการทำลามกอนาจารย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมในองค์กรเพราะทำให้เกิดความหวาดระแวงและขาดความปลอดภัยในคู่ครองและในที่นี้ยังรวมไปถึงการบรับฟังความหันของเพศสตรีโดยข้อที่6สักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของคนในชุมชนตั้งภายในและภายนอกบรรลบล้างพรีกรรมมันชอบธรรมที่เคยฮื้อที่เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นหมายถึงการสักการะเคารพนับถือบูชาและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่สำคัญของชุมชนนั้นๆโดยทั่วถึงทั้งหมดเพื่อให้เป็นเครื่องเตือนความทรงจำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นส่วนรวมใจของหมู่ชนเร่งเร้าเอาทำดีและบำบันทอนผลประโยชน์ที่เคยอุปถัมภ์บำรุงเจดีย์หรือปูชนียสถานเหล่านั้นบรรละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทำต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั้นตามประเพณีที่ดีงามเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดีรักสันติภาพคัดเก่าจิตใจอยู่เสมอพร้อมที่จะปฏิบัติดีโดยบ่ประมาทการที่สมาชิกของสังคมเป็นคนดีย่อมเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีและก็เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติภารกิจต่างๆได้เป็นอย่างดีส่วนรวมจิตใจขององค์กรนั้นบางองค์กรเคารพบูชาอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญหรือบรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณของหาส่วนรวมจิตใจในองค์กรนั้นๆเท่าใดบ่ว่าจะเป็นพระเจดีย์อนุสาวรีย์ปูชนียสถานปูชนียวัตถุหรือรูปเคารพต่างๆก็จะทำให้สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนหรือองค์กรนั้นๆเพื่อสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกันได้โดยบัญญัติข้อที่7ถวายอารักขาเพื่อความคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีโดยหวังว่าเราจะทำจะได้จาพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังบ่มาขอเฮ้อตั้นพึงมาสู่แว่นแคว้นของเราและที่มาแล้วก็ขอเฮ้อเพิ่นอยู่เย็นเป็นสุขหมายถึงจัดการเฮือความอารักขาบำรุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมและก็เป ผู้ประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจซึ่งเป็นลักษณ์ใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชนเพื่อเต็มใจถวายการต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุกรวมถึงตั้งใจสนับสนุนคนดีปกป้องคนดีส่งเสริมคนดีเลือกคนดีมีความสามารถมีคุณธรรมเข้ามาเป็นกำลังปาเอาหมู่คณะพัฒนาตัวเองว่ามีการคัดแข่งคัดขาเลื่อยขาเก้าอี้กันเป็นต้นการทนุบำรุงคุ้มครองบรรพชิตนักบวชซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อคงอยู่ตลอดไปนั้นสามารถทำได้โดยการทำบุญต่อท่านโดยปัจจัยสี่เป็นประจำพระอรหันต์นั้นท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นผู้ชี้ทางนิพพานการดูแลการต้อนรับการฟังคำอบรมสั่งสอนของท่านย่อมได้ประโยชน์นักมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมก็จงเช่นเดียวกันจงอย่าได้เพลินคบแต่ผู้ที่รู้ต่างโลกจงคบคนที่เปิ้นหูต่างธรรมะตัวเองสรุปแล้วตามแนวอปริหานิยธรรมนี้ก็สรุปได้ใจความว่าเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าของชุมชนหรือของสถาบันนั้นขึ้นอยู่กับปัญหาสำคัญสำคัญคือ1การบริหารที่ดีได้แก่อปริหานิยธรรมข้อที่1 2 3 4การวางตัวของสมาชิกในองค์กรนั้นๆได้แก่อปริหานิยธรรมข้อ5ข้อ6การปกป้องคุ้มครองท่านผู้เป็นตัวอย่างทางศีลธรรมได้แก่อปริหานิยธรรมในข้อที่7อปริหานิยธรรมเหล่านี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีคนประพฤติปฏิบัติมาแล้วในอดีตในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่นั้นว่ากันว่าเอกังสมัยยังมีในสมัยยะคาบหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสารันทะเจดีใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นและบรรดาเจ้าฤาวีหลายพระองค์ปากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่บรรดาเจ้าฤาวีเหล่านั้นว่าดูก่อนฤาวีทั้งหลายเฮาจักแสดงอปริหานิยธรรม7ประการแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเฮาจะกล่าวให้ฟังเจ้าฤาวีเหล่านั้นทุกพระองค์ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเทศนาชี้แจงสอนว่าดูก่อนเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤาวีทั้งหลายอปริหานิยธรรม7ประการเป็นไฉนนั่นก็คือเจ้าวัชีจักมั่นประชุมกันเนืองนิดเพียงใดเจ้าวัชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมสู่สังคมของเฮาเลยเพียงนั้นเจ้าวัชีเมื่อประชุมกันก็จะพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมแล้วจะพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่ควรทำเพียงใดเจ้าวัชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่ต้องไปอู้ถึงความเสื่อมเลยเจ้าวัชีจักบ่บัญญัติสิ่งที่ยังบ่บัญญัติจักบัทอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นคงอยู่ในธรรมของเจ้าวัชีครั้งโบราณตามที่ท่านบัญญัติไว้เพียงใดเจ้าวัชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่ต้องไปหวังถึงความเสื่อมเลยเจ้าวัชีจักสักการะเคารพนับถือปูชาท่านวัชีผู้ใหญ่ทั้งหลายและจักสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังเพียงใดเจ้าวัชีนั้นพึงหวังความเจริญได้แน่นอน บ่พึงหวังความเสื่อมเลยเจ้าวัชีจักบ่ข่มขืนบังคับปกครองสตรีในตระกูลเพียงใดเจ้าวัชีก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่มีทางเสื่อมเลยเจ้าวัชียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของเจ้าวัชีทั้งภายในและภายนอกเมืองเวสาลีและบ่ลบล้างพรีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยฮื้อเคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นเพียงใดเจ้าวัชีก็พึงหวังความเจริญใดแน่นอนจักบัพปากันไปสู่ต่างเสื่อมเลยเจ้าวัชีจักถวายความอารักขาความคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีโดยหวังว่าจะทำอย่างใดให้พระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังบ่มาเตื้อขอให้เปิ้นมาสู่แว่นแคว้นของเฮาที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเพียงใดเจ้าวัชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายอปริหานิยธรรม7ประการนี้จักตั้งอยู่ในเจ้าวัชีและเจ้าวัชียังคงปรากฏอยู่ในอปริหานิยธรรม7ประการนี้เพียงใดเจ้าวัชีก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนี้จากเรื่องนี้เราจะหันได้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้บรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีต่างหลายในแคว้นวัชีมีความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงทรงประทานหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรม7ประการก็คือหลักการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะอย่างมีประสิทธิภาพ7ประการให้ไว้เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของเจ้าวัชีจะได้มีแต่ความเจริญบ่พบกับความเสื่อมเลยแม้ศัตรูจะมารุกรามก็ยากที่จะเอาชนะได้และต่อมามีเรื่องเล่าไว้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูมีความหวังตั้งใจอยากจะยกกองกำลังทัพไปตีเมืองเวสาลีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีเพื่อเอามาไว้ในขอบเขตขันธสีมาในอำนาจของพระองค์ท่านคือจะยกจากการเป็นรัฐใหญ่เอามาเป็นประเทศสราชของแคว้นมคธราชแต่ทีนี้เวลาไปโจมตีอย่างใดก็ตามปรากฏว่าเมืองเวสาลีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีนั้นโจมตีมาได้เลยพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เลยมีความคิดว่าชรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงหูเรื่องนี้ดีพระองค์ท่านจึงสั่งให้วัสการพามซึ่งเป็นอมาตย์ผู้ใหญ่ไปเข้าเฝ้าไปกราบบังคมทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรเฮาจึงจะตีเมืองเวสาลีได้พระพุทธเจ้าบัดตอบเรื่องนี้แต่หันกลับไปตรัสกับพระอานนท์ว่าอานันตะดูก่อนอานนท์มูเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีเขายังประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ในหลักอปริหานิยธรรมนักน้อยเพียงใดท่านพระอานันตะเถระก็กล่าวว่ามูบรรดากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ตามหลักของอปริหานิยธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอกาลครั้งนั้นวสการพามได้ยินอย่างอันก่อนึกในใจได้แล้วว่าอันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เมืองเวสาลีนั้นแตกพ่ายไปอยู่ในอำนาจของแคว้นมคธราชได้คือหมายความว่าวสการพามรู้แนวทางที่จะไปโจมตีเมืองนี้ได้ละเปิ้นก็เลยกราบบังคมทูลลาพระพุทธเจ้าเมื่อวสการพราหมณ์มหามาตย์ของแคว้นมคธกลับไปแล้วบ่เมินมานานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพระอนันตเถระว่าอนันตดูก่อนอานนท์เธอจงไปภิกษุทั้งหลายมีจำนวนเท่าใดอยู่อาศัยในเมืองราชคฤห์เธอจงให้ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปัฏฐานศาลา ท่านพระอานนท์ทูลรับพระพุทธบัญหารนั้นจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ฮื้อพระภิกษุจำนวนทั้งหมดทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในเมืองราชคฤห์นั้นมาประชุมกันที่อุปถานศาลาแล้วพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระอนันตเถระผู้ยืนอยู่แล้วณด้านหนึ่งได้กราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมกันแล้วบัดนี้เป็นเวลาซึ่งทรงหันว่าเป็นกาลอันสมควรพระเจ้าข้ากาลครั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงลุกจากอาสนะเสด็จดำเนินเข้าไปสู่อุปทานศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่บรรดาพระภิกษุต่างหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายเฮาจักแสดงอปริหานิยธรรม7ประการแก่เธอต่างหลายเธอต่างหลายจงฟังไว้จงทำไว้ในใจให้ดีเฮาตถาคตจะกล่าวสั่งสอนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบบังคมทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบัดนี้หม่อมฉันทั้งหลายพร้อมแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสชี้แจงแสดงลักษณ์อปริหานิยธรรมแก่บรรดาพระภิกษุทั้งหลายในเมืองราชคฤห์ว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่คณะของพระภิกษุสงฆ์ต่างหลายต่างปวงจะมีความเจริญก้าวหน้าได้นั้นพึงตั้งอยู่ในหลักอปริหานิยธรรมตั้ง7ประการธรรมะที่นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวบ่มีต่างเสื่อมเลยอปริหานิยธรรม7ประการนั้นมีอย่างใดพ่องพระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจักประชุมกันเนืองๆจักประชุมกันอยู่มากโดยตลอดกาลเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่2ภิกษุทั้งหลายพึงพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่ทรงพึงทำตลอดการเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญฝ่ายเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากเธอทั้งหลายยังจะบ่บัญญัติสิ่งที่ตถาคตบ่ได้บัญญัติไว้จักบ่เพิกถอนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้วยังจักมาสมาทานประพฤติอยู่ในสิกขาบทต่างหลายตามที่ตถาคตบัญญัติเอาไว้แล้วตลอดกาลเพียงใดภิกษุต่างหลายก็พึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่4ดูก่อนภิกษุต่างหลายหากเธอต่างหลายยังจักสักการะและเคารพนับถือบูชาพระภิกษุต่างหลายผู้เป็นพระเถระผู้รู้กาลนานผู้บวชมาเมินนานผู้เป็นประดุจดังบิดาของสงฆ์ผู้เป็นปรินายกเป็นผู้นำของสงฆ์และยังจักเชื่อถือรับฟังโอวาทคำสั่งคำสอนของท่านตลอดการเพียงใดภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายยังจักบรรลุอำนาจของตัณหาอันมีปกติทำให้เกิดพบใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดกาลเพียงใดคือบยินดีมัวเมาในปัญจกามคุณภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่6ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจักเป็นผู้มีความห่วงใยในเสนาสนะตามราวป่าตลอดกาลเพียงใดคือหมายความว่ายินดีในการอาศัยอยู่ในป่าที่สงบสงัดบ่คลุกคลีกับบรรดาคฤหัสถ์ทั้งหลายทั้งปวงภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่7ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากเธอทั้งหลายยังจะเข้าไปตั้งสติไว้เฉพาะตนว่าทำอย่างใดเพื่อนพรหมจารีคือเพื่อนพระภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังบ่มาตื้อก็ขอฮื้อเปิ้นมาและว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็ขอฮื้อเปิ้นได้อยู่สุขกายสบายใจดังนี้ตลอดกาลเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลอปริหานิยธรรมตั้ง7ประการนี้ยังจักตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังจักหันดีร่วมกันในอปริหานิยธรรม7ประการเหล่านี้ตลอดกาลเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้จากเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสั่งสอนอปริหานิยธรรมแก่บรรดาพระภิกษุชาวเมืองราชคฤห์ดังกล่าวมานี้แล้วจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงปรารถนาเฮือคณะสงฆ์นั้นมีความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้มเข้มแข็งสามัคคีปรองดองกันจึงทรงประทานหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรม7ประการหรือหลักการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะอย่างมีประสิทธิภาพ7ประการนี้ประทานไว้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดนำไปประพฤติปฏิบัติกันเพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นกับหมู่สงฆ์และทำให้พระพุทธศาสนาพบแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปจักบ่พบความเสื่อมถอยเลยถึงแม้หากจะมีบุคคลที่บ่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาก็บ่สามารถที่จะมาทำอันตรายต่อพระพุทธศาสนาได้แต่ทีนี้เรามาสังเกตดูว่าเหตุการณ์บ้านเมืองณปัจจุบันวันนี้มีลักษณะเป็นอย่างใดเหตุการณ์บ้านเมืองของเราในปัจจุบันวันนี้เราต้องประสบกับความวุ่นวายบ่สงบมีความยุ่งยากลำบากแต่ความสามัคคีแบ่งฟักแบ่งไฟมีการทำผิดกฎหมายเพิ่มหนักขึ้นอำนาจของรัฐอ่อนแอลงเพราะมีการแทรกแซงอำนาจทางการเมืองอยู่เป็นประจำบ้านใดเมืองใดที่มีลักษณะสภาพอย่างนี้แล้วย่อมก้าวเข้าไปสู่ความเสื่อมอย่างรวดเร็วโดยบ่ต้องสงสัยอาจจะถึงกับขนาดล่มสลายไปถ้าหากว่าคนในบ้านในเมืองนั้นยังเพิกเฉยอยู่และใจชีวิตอยู่แบบตัวไผ่ตัวมันชกฉวยเอาผลประโยชน์ใส่ตนเมื่อผลประโยชน์ขัดแย้งขัดกันกับคนอื่นก่อใจกำลังแย่งชิงกันถ้าหากมีศัตรูจากภายนอกเข้ามาเบียดเบียนเพิ่มเข้าแห่มก็มีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ต่อคนอื่นได้อย่างง่ายดายบ้านเฮาเมืองเฮานี้เคยมีความเจริญมั่นคงเป็นที่นับถือเกรงอกเกรงใจของเพื่อนบ้านมาก่อนบ่น่าเชื่อว่าเฮาใช้เวลาทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงผลประโยชน์กันนับเวลาบ่ถึง10ปีบัดนี้กลายเป็นนั้นว่าเพื่อนบ้านเฮาที่มีความเจริญเคยเดินตัวหลังเฮาก็ดีและก็เดินเสมอกันมาก็ดีปัจจุบันวันนี้เพื่อนบ้านเฮาหลายประเทศเปิ้นกำลังแซงเฮาไปละและที่จะแซงเฮาต่อไปก็มีแหมหลายประเทศสาเหตุที่ทำเมื่อบ้านเมืองของเฮาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าปัจจัยภายในของเฮานั่นเองคือเฮาต่างบ่ยึดถือธรรมะแห่งความสามัคคีบ่ได้ปฏิบัติตามหลักการทำงานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั่นคือละเลยอปริหานิยธรรม7ประการอปริหานิยธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้บริหารบ้านเมืองจะต้องกึดจะต้องฟังเรื่องอย่างนี้น้อยหนึ่งขอให้หมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงได้ทบทวนกันพิจารณาว่า ณบัดนี้สังคมไทยของเราปัจจุบันวันนี้ขาดข้อใดไปพ้อง 1. มันประชุมกันเนืองนิดจริงหรือเปล่า 2. พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่พึงทำและพร้อมเพียงกันลุกขึ้นมาปกป้องหมู่คณะเมื่อมีภัยอันตราย 3. บ่บัญญัติสิ่งที่บ่ได้บัญญัติไว้อันขัดต่อหลักการเดิมบ่ลบล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ตามหลักการเดิมถือปฏิบัติมั่นตามธรรมตามหลักการเดิมที่วางไว้ข้อที่4สักการะเคารพปูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมองหันความสำคัญแห่งถ้อยคำโอวาทของท่านว่าเป็นสิ่งที่ดีอันพึงรับฟังและนำไปปฏิบัติตาม 5. บรรดากุลสตรีกุมารีต่างหลายเพื่ออยู่โดยการบัตถุคมเหงบัตถุชุดท่าอนาจาร 6. เคารพสักการะปูชาเจดีย์ปูชนียสถานปูชนียวัตถุอนุสาวรีย์ต่างๆของคนในชุมชนต่างหลายทั้งภายในและภายนอกบ่ปล่อยฮื้อปรีกรรมอันชอบทำที่เคยทำที่เคยฮื้อแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามลงไปเจตจัดฮื้อมีความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ต่างหลายในที่นี้หมายถึงบรรพชิตผู้ดำรงธรรมผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นหลักใจของประชาชนตั้งใจว่าขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเฮาที่มาแล้วก็ขอฮื้อเปิ้นอยู่ในแว่นแคว้นของเฮาอย่างผาสุกอย่างมีความเจริญจากอปริหานิยธรรมที่อาตมาภาพกล่าวมานี้แล้วบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคงรับทราบว่าการมั่นประชุมกันก็ดีประชุมพร้อมเพียงกันก็ดีเลิกประชุมพร้อมเพียงกันก็ดีมันก็บ่เป็นไปตามนั้นละอปริหานิยธรรมข้อ1ข้อ2มดไปญาติโยมต่างหลายสภาผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าประชุมก็บ่พร้อมเพียงกันบ่สม่ำเสมอเวลาประชุมกันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันส่งผลมาถึงประชาชนที่ถือข้างบรรดาผู้แทนต่างหลายของตัวเก่าก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไปตวยอปริหานิยธรรมข้อที่3ก็เสื่อมตัวเป็นต้นว่าการบัญญัติการแก้ไขกฎหมายการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นไปแบบไร้หลักการมีแต่จะแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการเพื่อสนองผลประโยชน์ของตัวเองการบังคับใช้กฎหมายบ่เป็นธรรมมี2มาตรฐานถ้าปล่อยอย่างนี้ไว้เมินนานก็จะเกินกว่าการที่จะเยียวยารักษาได้อปริหานิยธรรมข้อที่4ที่ว่าเพื่อเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองปัจจุบันวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองทุกระดับชั้นนะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามย่ำยีอย่างบ่เคยมีเคยเป็นมาก่อนท่านทั้งหลายก็จะหันได้อย่างชัดเจนเลยในปัจจุบันนี้อปริหานิยธรรมข้อที่5ก็เสื่อมโดยการกดขี่ข่มเหงทางเพศการทารุณกรรมต่อบรรดาสตรีต่างหลายการฆ่ามนุษย์อันนี้มีอยู่เฮือเฮาท่านต่างหลายหันอยู่โดยตลอดทีนี้ต่อมาอปริหานิยธรรมข้อที่6หมายความว่าบรรดาพระบทพระบาทพระธาตุเจ้าเจดีย์อนุสาวรีย์พระพุทธรูปต่างหลายสถูปต่างหลายอันเป็นที่เคารพเป็นจุดศูนย์รวมใจของประชาชนก็ปล่อยให้ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าไปเกยปูชาอย่างใดเกยปฏิบัติอย่างใดก็ละเลยไปเหี้ยบ่พอใจต่อการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามจะสร้างใหม่ก็ถูกคัดค้านทัดทานจากคนทั้งหลายทั้งปวงอปริหานิยธรรมข้อที่7ก่อบรรดาพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบดำรงมั่นเป็นหลักธรรมของประชาชนเป็นผู้สืบทอดอายุพระบวรพุทธศาสนาต้องถูกข่มเหงรังแกถูกอำนาจของรัฐถูกบรรดาประชาชนต่างหลายต่างปวงที่อ้างตนว่าเป็นคนหู้มาข่มเหงรังแกแล้วก็มากดขี่เพื่อฮื้อบรรดาพระภิกษุสงฆ์สามเณรต่างหลายนั้นเกิดความหม่นเหล้าเศร้าหมอง สื่อตั้งหลายถูกชักใยอยู่เบื้องหลังปากันเผยแพร่ข่าวอันเสื่อมทรามของพระภิกษุสมณเณรมุ่งโจมตีให้เกิดความด่างพร้อยต่อสถาบันคณะสงฆ์อยู่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนหลงเชื่อหมดความเลื่อมใสหมดความศรัทธาในอันที่จะทำความดีเพียงที่ก็เป็นปัจจัยเพียงพอที่จะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่ดังที่หันกันปัจจุบันวันนี้ถ้าเราบ่ช่วยกันรักษาไว้ต่อไปภายหน้าก็จะมีความเดือดร้อนนักไปกว่านี้ญาติโยมถ้าหากเราปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมแล้วอานิสงส์ก็จะพึงบังเกิดขึ้นหนึ่งทำให้หมู่คณะรู้จักรับผิดชอบร่วมกันมีความเคารพซึ่งกันและกันทำงานเป็นหมู่เป็นคณะไปด้วยกันได้รับประสิทธิภาพอย่างสูงสุดมีความเป็นปึกแผ่นแข็งแรงและข้อที่2ทำให้หมู่คณะพบแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้อที่3ทำให้หมู่คณะบ่พบกับความเสื่อมถอยพอจะบัดแตกสามัคคีกันภัยๆก็ทำร้ายได้บ่ง่ายเลยข้อที่4ทำให้หมู่คณะสามารถทำความดีเพื่อปวงชนได้มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ทุกคนมีแต่ความสงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและครอบครองข้อที่5ทำให้คนดีพระดีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนปกป้องคุ้มครองและเป็นตัวอย่างอันดีงามต่างศีลธรรมให้แก่หมู่คณะสืบไปข้อที่6ทำให้หมู่คณะมีโอกาสไปสู่สวรรค์นิพพานได้เพราะการประพฤติดีและปฏิบัติชอบนี่คือหลักของอปริหานิยธรรม7ประการที่อาตมาภาพนำมาเสนอให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังกันตามนี
1: ้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านทั้งหลายไปนั้นในท้ายรายการนี้ก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญในการทำบุญเก้าวัดที่อาตมาภาพจะปาเอาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระตานพระป่าเก้าวัดที่จังหวัดเชียงรายในวันที่13และวันที่14เดือนกันยายนที่จะถึงนี้แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็ยังจะไปตานพระป่าสามัคคีสมทบในการสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงสร้างเจดีย์วัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งในกาลครั้งนี้ได้ประกาศน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปแล้วก็มีบรรดาท่านต่างหลายร่วมอนุโมทนาทำบุญมาวันก่อนนั้นก็มีตะวาที่ผ่านมานี้ก็มีคุณโยมป้อผลหินโสดพร้อมด้วยลูกหลานอันนี้จากบ้านสันป่ากวาวตำบลตาวังต่ำอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณโยมป่อชำนาญยาวิราชพร้อมด้วยลูกหลานบ้านแม่กุ้งบกอันนี้จากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ลืมไปตะกี้นี่ป่อโผล่นี่เปิ้นหอม300ป่อครูชำนาญนี่เปิ้นหอมพระป่าของวัดป่าสางหลวง500วัดหนองอ้อ300การน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสีแฮม400และจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บัวไหลกันทิยะบ้านปากร้องป่าสางหอมมา200คุณโยมแม่ครูวัชรีชัยสวัสดิ์ปากร้องป่าสางหอมมา100บาทร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณกัญญาคุณพลทานมณีวัน บ้านใหม่จตุจักรอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญมาแห่จำนวน 1,000 บาทคุณโยมแม่อุ้ยเฮือนยะมาวิรันแม่อุ้ยเฮือนยะมาวิรันนี้จากบ้านต้นเพิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพร้อมกับด้วยลูกหลานร่วมทำบุญตานพระป่าวัดป่าสางหลวง500วัดหนองอ้อ300ก้าน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสี200ทำบุญเก้าวัดแห่ม200บาทอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงเรียงนามญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภอนุโมทนาร่วมทำบุญมาแล้วก็มีคุณโยมป่อดวงเนตรหินแสงอันนี้จากบ้านหนองสีแจงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาแห่ม500บาทคุณโยมแม่ลัดดาหินแสงบ้านหนองสีแจงเหมือนกันร่วมทำบุญมาแห่ม300บาทแล้วก็คุณโยมยายบัวคำสิทธิพันธ์บ้านตำลักตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตานพระป่ามาแห่ม500บาทคุณโยมสกุณาดาวตากอันนี้จากบ้านแม่ขจารอำเภอแม่แต่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาแห่มเป็นเงินจำนวน500บาทขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายตามนี้เน้อแล้วก็วันนี้ในช่วงสายมานี่อาตมาบ่ได้อยู่วัดจะเข้าไปจัดตกแต่งแหล่งดาบ้านที่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่มอบเพื่อแก่คนยากจนโดยเราจะทำพิธีในวันที่31เป็นวันจันทร์ในญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายวันที่31เดือนสิงหาคมนี้เป็นวันอมฤตโชควันใจโชควันราชาโชคเป็นวันหัวเข้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นวันมื้อจันทร์วันดีที่งดงามเป็นอย่างยิ่งก็จะนิมนต์ครูบาสังฆะพระเจ้าพระสงฆ์จำนวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์รับทายธรรมถวายจตุปัจจัยทายธรรมในกาลครั้งนี้ตัวเองก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนบรรดาป้อออกแม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายท่านใดที่มีเวลาว่างจะเข้าไปทำบุญในการมอบบ้านให้แก่คนยากจนในวันที่31นี้ก็เจริญพรเดือนเจริญได้เนอถ้าท่านใดบ่ว่างแล้วก็ท่านใดที่ได้บริจาคปัจจัยร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนในกาลครั้งนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจสัจจะอธิษฐานวันที่31เวลา11โมงครึ่งขอให้ตั้งใจรับพรและก็หยาดน้ำตัวกันเนอเพราะเขาบ่มีการถ่ายทอดสดเนาะอันนี้ก็ญาติโยมก็จะได้พรได้บุญได้กุศลกันตานที่อยู่ที่กินอันนี้ก็ถือว่าตานปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและก็ยารักษาโรคเอาละอนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านทุกคนไว้ณที่นี่ตัวเองที่ได้ให้ความห่วงไม้ห่วงมือทำบุญสุนทรตานกับอาตมาภาพหลายต่อหลายอย่างมาโดยสม่ำเสมอพบกันวันนี้ก็คงใช้เวลาเพียงแค่ตีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ062 154 9454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละ
0: ญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้งต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
4: ้จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือหากต้องเผชิญกับภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลกในช่วงนี้
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเตือนชุมชนไทยคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่วางแผนจะเดินทางไปยังต่างประเทศในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นแผ่นดินไหวขึ้นในหลายพื้นที่บ่อยครั้งว่าขอให้ประชาชนไทยเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางศึกษาข้อมูลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไปเตรียมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับติดต่อทางกรมการกงสุลสถานเอกอัครทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้พร้อมสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อและหากต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดขอให้ประชาชนไทยทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและด้วยความเตรียมพร้อมทุกเมื่อปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำที่ดินและปัจจัยการผลิตการเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริหารข้อมูลการเกษตรของประเทศอีกด้านคือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรเชื่อมโยงการผลิตการแปรรูปและการส่งออกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้มแข็งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวนันมารีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือประกอบอาชีพหลังน้ำลด
10: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสั่งการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นวันนี้เตรียมสถานที่ศูนย์บริการณวัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านและวันพรุ่งนี้ช่างไฟฟ้าภายในบ้านจะเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยตั้งเป้าหมาย100หลังคาเรือนส่วนวันที่26ถึง27สิงหาคมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมระบบไฟฟ้า100หลังคาเรือนซ่อมรถจักรยานยนต์200คันและซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรพร้อมจัดฝึกอาชีพแก่ผู้ประสบภัยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านหมายเลขโทรศัพท์054-719-454นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการอู่ข่าวเล่าความอู่ข่าวเล่าความวันนี้อยู่กับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์แห่งวันหนึ่งนะครับก็มีรายละเอียดข่าวสารบ้านเฮาเนาะมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าปะกันในช่วงแรกจะนี่ไปอัปเดตเนาะในเรื่องของสภาพอากาศประจำวันที่25สิงหาคม2569กันดีกว่าช่วงนี้ใครต้องเดินทางไปไหนมาไหนหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะต้องระมัดระวังเรื่องฝนกันตัวเนอร์คุณผู้ฟังในส่วนของภาพรวมสภาพอากาศวันนี้นะประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งปัจจัยหลักๆก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเฮานะมีกำลังค่อนข้าง

แรงบวกกับมีร่องมรสุมผ่านทางตอนบนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและก็ลาวนะซึ่งก็เชื่อมต่อไปถึงพายุโซนร้อนนาราที่กำลังก่อตัวอยู่บริเวณอ่าวตังเกียสิ่งสำคัญที่อยากย้ำเตือนนั่นก็คือพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตีตกสะสมเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ก็ขอให้เตรียมรับมือและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วเรื่องของพายุโซนร้อนนารานะครับสำหรับพายุลูกนี้ก็สบายใจได้ไปเปราะหนึ่งเพราะจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้นะ 25-26 สิงหาคมใครที่มีไฟบินหรือว่าต้องเดินทางไปแถบนั้นช่วงวันเวลาดังกล่าวก็บ่ได้ลืมเช็คสภาพอากาศกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางตัวเองเนอสำหรับคุณผู้ฟังทางภาคเหนือครับวันนี้เขาอาจจะเจอฝนฟ้าคะนองกระจายตัวนะอยู่ประมาณ60%ของพื้นที่และต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิช่วงเช้าวันนี้ครับก็จะมีหรือช่วงที่มีฝนก็จะเย็นสบายเนาะอากาศต่ำสุดก็อยู่ประมาณ23-27องศาเซลเซียสนะครับส่วนช่วงกลางวันแดดออกนี่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสครับคุณผู้ฟังที่ขับรถเดินทางไปทำงานหรือขี่มอเตอร์ไซค์ก็พกร่มเสื้อกันฝนติดตัวไว้ตัวเนอร์ถนนรื่นครับขี่ด้วยความระมัดระวังครับรักษาสุขภาพกันตัวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: กลับมาป้าการช่วงที่2ของรายการอู้ข่าวเล่าความนะมาติดตามข่าวคราวนะในจังหวัดละปูนกันพ่องว่าตะวันนี่มีกิจกรรมอะยังกันนะท่านผู้ว่าลงพื้นที่ตีไหนนะครับทำกิจกรรมอะไรนะมาติดตามกันได้ช่วงข่าวละปูนวันนี้ข่าวละปูนวันนี้นะครับไปติดตามภารกิจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเนาะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าในช่วงนี้นะฤดูฝนเนี่ยเรื่องของน้ำเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษช่วงเย็นของตะวันนะครับประมาณ 4:30 นะไปดูความเคลื่อนไหวที่จังหวัดละปูนกันพ่องทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ก็บ่ได้นิ่งนอนใจนะครับในเรื่องของน้ำลงพื้นที่ด้วยตนเองนะนำทีมงานชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดจังหวัดโยธาธิการนายอำเภอนายกอบจรวมถึงผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่อำเภอป่าสางครับสำหรับพื้นที่ที่ลงไปตรวจดูนี่นะก็คือบริเวณถนนสายเรียบลำน้ำทานะถนนสายเรียบน้ำทาแถวแถวหลังตีวาการอำเภอป่าสางและหลังตลาดป่าสางนั่นเองนะครับไปเตรียมวางแผนรับมือและป้องกันปัญหาน้ำป่าไหลหลากกันอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์น้ำในลำน้ำทาตอนนี้นะคุณผู้ฟังครับทางเจ้าหน้าที่เปิ่นก็บอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่ตีน่าชื่นชมเป็นมากๆนั่นก็คือวันนี้นะครับตะวันนี่เนาะก็ได้เห็นภาพความร่วมมือของพี่น้องจิตอาสาพระราชทานประชาชนในพื้นที่ไปร่วมด้วยช่วยกันเก็บกวาดกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำนะเบื้องต้นไปแล้วส่วนแผนระยะต่อไปครับทางจังหวัดก็จะประสานครับอบจ.ละปูนและก็ท้องถิ่นนำเครื่องจักรนักนะเข้ามาช่วยขุดลอกลำน้ำแบบเร่งด่วนเลยนอกจากจะปีนจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วท่านผู้ว่าละปูเนาะยังได้เตรียมห้องทุกภาคส่วนถึงรัฐเอกชนและท้องถิ่นมานั่งโต๊ะประชุมหารือกันเพื่อวางแผนป้องกันและแก้ปัญหาน้ำกันแบบบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวตัวนะครับก็ถือว่าเป็นความตื่นตัวและก็เตรียมพร้อมที่ดีมากๆเลยนะครับพี่น้องชาวป่าสางหรือใครที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำช่วงนี้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากทางราชการกันตัวเน้อคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยมาแฮมเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังถ้าอู้ถึงถนนสายเชียงใหม่ละปูนสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์กู่กับถนนสายนี้มาอย่างยาวนานนั่นก็คือความดมรื่นของต้นไม้สองข้างต่างแม่นก่อนะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ที่มีแนวต้นขี้เล็กเรียงรายสวยงามซึ่งทางจังหวัดละปูนของเฮาก็คือความสำคัญกับการดูแลรักษาเรื่องนี้ตะวันนี่ใบหมงกึ่งนะทางจังหวัดก็ได้มีการประชุมคณะทำงานอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นขี้เล็กถนนสายเชียงใหม่ละปูนพร้อมการตีสารกลางจังหวัดละปูนนะครับโดยท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานการประชุมวาระสำคัญนะครับตะวันนี้ก็มีถึงเรื่องที่น่าเสียดายและเรื่องที่น่ายินดีครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกทางคณะทำงานพบว่ามีต้นขี้เล็กนะยืนต้นตายไป2ต้นซึ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ดีใจรถใจถนนทางจังหวัดก็ได้มอบหมายให้ทีมรุกนะครับหรือว่าหมอต้นไม้นะรวมกับแขวงทางหลวงเข้าไปประเมินสภาพถ้าฟื้นฟูบ่ได้แต่นะก็จำเป็นต้องตัดแต่งออกตามหลักวิชาการแต่บ่ต้องห่วงนะครับเขาจะมีการนำต้นพันธุ์ขี้เล็กที่มีคุณภาพและเป็นสายพันธุ์เดิมมาปลูกทดแทนทันทีเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของถนนสายนี้ไว้ให้เหมือนเดิมข่าวดีก็คือในการสำรวจล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ไปพบต้นขี้เล็กเพิ่มแถม2ต้นอยู่ห่างจากกึ่งกลางถนนไปประมาณ30กว่าเมตรและที่สำคัญคือสภาพสมบูรณ์มากๆทางที่ประชุมเห็นชอบกันเลยคือนำทั้ง2ต้นนี้เข้าสู่ทะเบียนข้อมูลพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำบลอุโมงค์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะได้เข้าสู่เข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ด้วยมาตรการเดียวกันกับต้นอื่นๆนอกจากนี้ครับการเคาะแผนงานดูแลต้นขี้เล็กสำหรับปีหน้าในปี70ก็ออกมาถึง11กิจกรรมตัวนะก็ห้องว่าการเตรียมพร้อมดูแลกันแบบยาวๆเถื่อถนนสายเชียงใหม่ละปูนของเฮายังคงมีมนต์คลังและเป็นพื้นที่สีเขียวสวยงามอยู่กู่กับชาวละปูนตลอดไปนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็แถมเรื่องหนึ่งตีหน้าติดตามกันนะครับน่าสนใจเอามาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นก็คือในเรื่องของความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดละปูนของเฮาแต่ว่าวันนี้นะครับก็มีข่าวดีและความสำเร็จตีหน้าภาคภูมิใจมาเล่าคุณฟังแต่ว่านี่ครับเสาร์4สิงหาเวลาประมาณ 8:30 เจ้านะช่วงเจ้าตีโรงแรมเดอะแกรนด์จามจูรีรีสอร์ทสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดละปูนหรือพช.ละปูนก็ได้จัดงานใหญ่ขึ้นมา1งานนั่นก็คือมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดลำพูนประจำปี2569นะครับงานนี้นะ รองผู้ว่าเบญจวรรณมีเผือกมาเป็นประธานเปิดงานนะครับโดยมีท่านพัฒนาการจังหวัดลำปูนคุณรัตดาพรหมเมืองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเครือข่ายพัฒนาชุมชนและก็น้องๆนักเรียนนักศึกษามาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวท่านพัฒนาการจังหวัดครับก็ได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจนะว่าในปี69นี่จังหวัดลำปูนของเราได้เข้าไปช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงพุ่งเป้าไปตี340ครัวเรือนใน5มิติด้วยกันบ่จะเป็นในเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้ทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการของรัฐนะซึ่งมีทีมพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเอื้ออำนวยดูแลกันจูบ้านเลยนะครับจนทุกครัวเรือนนี่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสำหรับไฮไลท์ในงานตะวันนี้ก็มีทั้งการจัดนิทรรศการโชว์ผลงานความสำเร็จจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดลำปูนมีเวทีเสวนาในหัวข้อเก๋ๆตีชื่อว่าลำปูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำปูนแก้จนสร้างคนสร้างสุขนะครับแล้วก็ตีหน้าประทับใจนั่นก็คือมีการมอบเมล็ดพืชพักสวนครัวเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง8อำเภอเพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนนะครับได้นำไปปลูกต่อเนาะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนได้แต่แต้แหมช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็นการขับเคลื่อนตีทำเฮาหันว่าคนละพูนของเฮาบ่ทอดทิ้งกันนะครับเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตด้วยกันไปอย่างยั่งยืนนะครับเอาละครับวันนี้รายการอูข่าวเล่าความนะครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนช่วงหน้าติดตามในเรื่องของที่คล้องร้องข่าวแล้วก็3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

จะไปไปไปนะ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตกาตาร์คนใหม่เดินหน้าเป็นหุ้นส่วนพลังงานอาหารทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็ยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และเตรียมส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของชาวกาตาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็เชิญชวนชาวกาตาร์แล้วครับให้เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากขึ้นและยืนยันว่าทางรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารกันด้วยโดยกาตาร์เองก็เป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานที่สำคัญของไทยแล้วครับขณะที่ประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานครับพี่น้องไปกันที่สถานการณ์น้ำเหนือก็หน่อยว่ายังไงล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเตรียมรับมวลน้ำเหนือไหลลงภาคกลางในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางก็เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ภาคเหนือมีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางเป็นจำนวนมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งกันด้วยจึงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนจิสดาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ไปติดตามประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักๆเพื่อคาดการปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำล่วงหน้าที่จะไหลลงสู่ภาคกลางในอนาคตอันใกล้นี้จะได้แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อเตรียมพร้อมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำและคลองชลประทานต่างๆนานาตัดยอดน้ำและผันเข้าแก้มลิงโดยไม่กระทบพื้นที่เกษตรที่ยังไม่เก็บเกี่ยวกันด้วยควบคู่ไปกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ไปตรวจสอบคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทหารตำรวจสาธารณสุขต่างก็ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลระบบจราจรและทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงแล้วครับโ ดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางอันนี้พร้อมทั้งให้กำชับทุกหน่วยงานไปสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้ทราบทุกช่องทางแหละครับเพื่อสร้างความตระหนักและลดความตื่นตระหนกของประชาชนเรียกว่าให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับสำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศร่วมกับพื้นที่ต้นน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดสำคัญทางเศรษฐกิจพร้อมตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงระดมกำลังฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.และอป.พ.ร.เตรียมพร้อมเผชิญเหตุจัดวางเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกันล่วงหน้าตรวจสอบพนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางอพยพยานพาหนะและก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยและยังมีเรื่องของวางแผนโรงครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มันพร้อมอยู่ตลอดเวลาตลอดจนสำรองถุงยังชีพพวกยาและน้ำดื่มให้เพียงพอครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมสั่งการทันทีทันใดเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนเลยครับแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลาง 9,000 บาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่25สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ก็มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลก็จะเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาในเบื้องต้นนั้นก็มีจำนวน 9,000 บาทด้วยกันเชื่อว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะเร่งรัดกระบวนการโดยในวันนี้นั้นจะมีการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นเพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนอันได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้มีการหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนในเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายนั้นจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหายขณะที่รายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็จะเป็นไปตามแนวทางของปภ.ซึ่งตามกระบวนการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก่อนประเมินตามสภาพความเป็นจริงกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ปักหมุดคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วผลักดันสะพานเชื่อมเกาะลันตาโดยมีการลงนาม31สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศครับพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากทางจังหวัด และผู้แทนประชาชนในพื้นที่กันด้วยเพื่อนำมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดกระบี่ในระยะต่อไปครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวอีกว่าจังหวัดกระบี่นั้นมีศักยภาพทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าภาคเศรษฐกิจที่มีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับการพัฒนาจังหวัดกระบี่จะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยได้มีการกำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานให้บูรณาการกันเพื่อให้การลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่ทางกระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยทางกรมทางหลวงชนบทเขาก็เตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวนั่นก็คือเจรจากรอบของ ART และปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของประเทศไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28เท่านั้นซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการด้วยกันแล้วยืนยันว่าไม่มีความกังวลในการเจรจาครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขับเคลื่อน5ประเด็นสำคัญเพื่อปิดช่องโหว่กฎหมายเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการผนึกผู้ตรวจการแผ่นดินในการขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้หารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมได้วางกลไกการทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญอันได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้ทางสคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องนี้พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนนั้นตกหล่นระหว่างหน่วยงานครับส่วนทางด้านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาระบุเลยครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแ แล้วในขณะที่นายรณรงค์ก็ยืนยันว่าทางสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ทั้งนี้หากถูกหลอกจากโฆษณาออนไลน์ถูกเอาเปรียบด้วยสัญญาไม่เป็นธรรมพบฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างว่ายังไงล่าสุดโดยทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็เร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำแหละครับว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมไปถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องกันด้วยโดยกระบวนการทั้งหมดนี้มีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันแนวทางในการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับมุ่งหวังให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมกันด้วยครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ไปกันที่เรื่องของประเด็นที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดภาคใต้โดยทางสอบต.เขามีการปรับแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปรับการทำงานเชิงรุกครั้งใหญ่จากเดิมที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อราชการก็เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่ไปเข้าหาประชาชนโดยตรงทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ป่วยและครอบครัวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปประเมินความเดือดร้อนพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อใดอย่างไรโดยได้มีการมอบหมายนายแพทย์สมหมายผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ไปดูแลการบริหารจัดการในส่วนนี้สำหรับความเสียหายในพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านสะดวกซื้อและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้นทางสอบต.ประสานทีมเยียวยาจังหวัดและบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปและวงเงินเยียวยาภายใน1เดือนนี้นอกเหนือจากสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามระเบียบราชการแล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการได้กลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและในขณะเดียวกันทางสอบต.ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิและการเยียวยาเชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ระวังขับขี่รถในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นจะถูกริบรถตามพระบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ได้มีข้อห้ามสำหรับผู้ขับขี่รถไว้หลายประการอย่างเช่น 1. การห้ามขับขี่รถในลักษณะที่หย่อนความสามารถเช่นง่วงเพลียหรืออยู่ในระหว่างทานยาการขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจรห้ามขับขี่รถในขณะที่มีการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นห้ามขับขี่รถในลักษณะที่เป็นการประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินห้ามขับขี่รถในลักษณะทับเส้นหรือคล่อมเส้นช่องทางเดินรถเว้นแต่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือกลับรถหรือเลี้ยวรถห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่ไม่ต้องจับหรือถือโทรศัพท์มือถือนั้นไว้และที่สำคัญที่สุดที่จะคุยกันในคลิปนี้ก็คือห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นการขับขี่รถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนั้นอย่างเช่นการขับขี่รถซิ่งขับรถแข่งรถในทางการขับขี่รถด้วยความเร็วสูงปาดซ้ายปาดขวาการแซงรถในที่คับขันเช่นแซงทางโค้งแซงบนสะพานหรือแซงรถเมื่อรถเข้าสู่ทางร่วมทางแยกหรือการขับรถย้อนสอนในลักษณะสวนทิศทางของการเดินรถการขับรถในลักษณะที่ไล่ติดตามผู้อื่นในลักษณะก่อกวนหรือคุกคามการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้ผู้ขับขี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะเดียวกันความผิดฐานนี้ไม่สามารถเขียนใบสั่งจราจรและไปชำระค่าปรับที่โรงพักได้ความผิดฐานนี้เจ้าพนักงานตำรวจที่จับจะต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิดและยึดรถไว้เป็นของกลางเมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลพนักงานอัยการจะขอริบรถดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยดังนั้นการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้นะครับจึงห้ามกระทำเป็นอันขาดเพราะนอกจากจะติดคุกแล้วท่านจะถูกริบรถด้วยครับ

ดว่าผู้ประกอบการและลูกจ้างจะได้รับผลกระทบกันมากมาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
1: สหรัฐอเมริกาขยายมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2ชนะอินโดนีเซีย3-0เข้ารอบ8ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้าน